0: ไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานิว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลัก พร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปแต่นายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
1: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าย ยอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกม 17-21 และ13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024รับรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจานะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
10: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำหม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางหม่ง1รางประกอบด้วยหม่ง2ใบคือหม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และหม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางหม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอาสนวิหารอัครเทวดามีแคเอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคเอลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานรงค์ผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกระถิ่นผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเนื่องทอง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ทางแห่งความดีเรื่องอันตรายแห่งชีวิตเราจะอยู่ตลอดฤดูฝนในที่นี้เราจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนคุณพานย่อมคิดอย่างนี้หารู้ถึงอันตรายไหม

พระพุทธภาษิตนี้กล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธภาษิตเฉพาะการเฉพาะบุคคลคือทรงปรารภพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากที่ไปพักติดน้ำท่วมอยู่ในที่หนึ่งและตั้งใจจะพักอยู่ที่นั่นต่อไปในฤดูหนาวและฤดูร้อนแต่ชีวิตของเขาจะถึงความสิ้นภายใน7 วันเขาหารู้ไม่พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงให้พระอานนท์ไปบอกเขาเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวสำหรับเดินทางไปปรโลก

พ่อค้านั้นบรรทุกผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียน500เล่มออกจากกรุงพาราณสีมาค้าขายที่กรุงสาวัตถีเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น้ำปลดเกวียนและพักอยู่ริมฝั่งนั่นเองตอนกลางคืนฝนตกหนักแม่น้ำเต็มเปี่ยมด้วยน้ำอยู่ถึง7วันเขาข้ามไม่ได้คนในนครก็เล่นมหรสพกัน7วันการขายผ้าย้อมด้วยดอกคำคงไม่เป็นไปดีพ่อค้าจึงคิดว่าเรามาจากที่ไกลถ้าจะเดินทางต่อไปอีกก็จะเนิ่นช้ามากเราจะทำการงานของเราที่นี้แหละทั้งในฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนคือจะตั้งเกวียนขายผ้าอยู่ที่นี้พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตในนครมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะทรงทราบความคิดของพ่อค้าแล้วทรงแย้มพระอานนท์ทูลถามจึงตรัสว่าพ่อค้านั้นตั้งใจจะขายของอยู่ตรงนั้นตลอด3ฤดูแต่ไม่รู้ถึงอันตรายชีวิตเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสควรทำในวันนี้ทีเดียวใครจักรู้ได้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เราจะผัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ก็ไม่ได้มุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญคือพัทเทกรัตตบุคคลพระอานนท์ทูลว่าจะไปบอกให้เขาทราบพระศาสดาตรัสว่าถ้าคุ้นเคยกับเขาก็ไปบอกเถิดพระเถระไปหาพ่อค้าถามว่าจักอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่พ่อค้าแจ้งความตั้งใจของตนให้พระเถระทราบพระอานนท์จึงว่าอุบาสกอันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยากควรไม่ประมาท

7วันพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจักประกอบการงานชนิดนี้ดังนี้ไม่ควรคิดถึงอันตรายชีวิตของตนดังนี้แล้วตรัสว่าอิทะวัดสังวาสิสามิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพ่อค้าได้บรรลุโสดาปัตติผล

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

นมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมองมามนต์สื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงของนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องซิ่งเมงตอนไก่กระตุกพระราชาและกเกษนาอำมาตย์ใหญ่ถึกเสียงเมียงคิโตจนเจ็บกระตนกระโตกันไปทั่วหน้าเพราะว่าเฮือนดินใดย้างไปกระพากันล้มเยียบไปกระพาะกระพากันย้างกับตีลังกาไหมมันปีนพิกปีนพิกปีนเข้าพระลาดออกปีนออกพระลาดเข้าอยู่พอปานนั้นเนาะย้างบ่ครอบบ่รอบครอบกระเปล้มตกป้องแบบนี้เนาะพากันเยียบทรงสนไหมแน่เยียบป้องไหมแน่ไหมเดียงแน่เสียลักแน่ตกน้ำก็มีเสียที่เสียงเมียงกับบ่พ่ออกพ่อใจเสียงเมียงแล้วพระราชาเองกับบ่พ่อใจคือกันอย่าว่าแต่อำมาตย์เนาะพี่น้องเนาะก็เลยพากันว่างแผนสิแกงเสียงเมียงขึ้นพระราชาแล้วก็ห้องเสนาอำมาตย์

ทั้งหลายมานะครับแบบประชุมลับบ่ให้เสียงเมียงหูจักเนาะและก็คิดแผนแกงเสียงเมียงวางแผนก็เรียบร้อยแต่ละคนก็ไปเตรียมการมื้อต่อมาทุกคนก็มาเฝ้าพลาซาคือเก้าหลังจากประชุมหาลือกันแล้วข้าราชการนะครับหลายคนก็โอ้ยฮ้อนเนาะอากาศมื้อนี้มันคือฮ้อนแท้เนาะโอ้ยเฮาพากันไปเล่นน้ำซะบ่ฮึเปิดไปเล่นน้ำให้ชุ่มเย็นดีไหมเราไปเล่นตีกองเพลงดีไหมเพิ่นนางสนมกำนันก็ได้ส่วนกันไปตีกองเพลง ตีกองน้ำเนาะเอาซินวิทย์น้ำเข้าไปในซินแล้วมันพกซินซินมันก็พ่วงขึ้นแหละเนาะงายท้องลอยปากกระเดิดซะนี่หลักตีกองน้ำเพิ่นว่าม ื้อนี้อากาศมันหอนไปเล่นน้ำเถาะอำมาตย์กระทรวงพลาซาพลาซาก็ดีๆไปน้ำกันเซน่าหลายคนก็เห็นพ้องน้ำกันนะครับเพราะว่าตกลงกันมาแล้วฮะแล้วจากนั้นทุกคนร่วมไปถึงเสียงเมียงก็เดินทางไปที่ท่าน้ำและพากันลงเล่นน้ำตุ่มตามตุ่มตามบางคนก็ตีลังกาแล้วเนาะแล่นมาแล่นมาก็กระโดดปิ้วตามที่ลังกาคือเด็กน้อยนี่เนาะตั้งที่เท่าแล้วนี่แล้วเนาะโอ้ยแทนที่จะคอยลงเนาะระวังเด้อฟันปลอมรุดเด้อกระโดดตีลังกาหลายพิกหลายปีนบัดนั้นเนาะลังคนกระมุดน้ำเล่นพี่น้องลังคนกะลอยน้ำเล่นบางคนกะเล่นตีปากกระเดิดตึมต่ำตึมต่ำอยู่พอปัดนั้นเนาะลังคนกะกระโดดน้ำเล่นคือว่าฮะแหละเวลาผ่านไปพอสมควรพระราชาก็ฮ้องเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมาซุ่มนุ่มกันคอยเห็นสุเจ้าเล่นน้ำมากกระเฮงแล้วคือสิบม้วนปันใดเนาะบางคนก็เล่นแสลอยคออยู่พอปันนั้นลอยเล่นมุดเล่นน้ำซื่อๆนี่มันบ่ม้วนเอาแน่นี้เนาะเฮามาเล่นสนุกสนุกไก่อกไข่กันดีบ่เสนาอำมาตย์ก็ดีดีดีพยากาศคนนั้นก็ว่าดีดีดีดีพากันเห็นดีน้ำคือเก่าเอาขันจังสันเด้อให้ทุกคนเบ่งไข่ออกมาผู้ใดไข่ออกมาแล้วให้ยกมือสู้ไข่ขึ้นแล้วก็ห้องกระตากกระตากกระตากเด้อขันผู้ใดหาไข่ใกล้บ่ได้บ่มีไข่ใกล้ผู้นั้นต้องถูกทำโทษเอาบ่วิธีการทำโทษก็คือโก่งก้นใส่ขี้ตะเง่นเข้าใจบ่นี่ขี้ตะเง่นมันกำลังร้อนดวงอาทิตย์กำลังร้อนอย่าลืมกองก้นใส่ดวงอาทิตย์นะ กองก้นใส่ขี้ตะเง่นเนาะนอกจากนั้นยังบ่พอได้ให้เสนาอำมาตย์ผู้ที่มีไข้นี่เอาขี้ตมมาทาก้นน้ำเข้าใจบ่เข้าใจไหมตกลงไหมตกลงตามนี้นะพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็พากันเล่นน้ำโดดน้ำตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็มุดหาง่มหาไข่ที่ตัวเองเอาไปเสื้องเอาไว้ฮะละผู้นั้นก็หาพอผู้นี้ก็หาได้พอสมควรแล้วบางคนก็สู้มือขึ้นหองกระตากกระตากกระตากกระตากแล้วกระตากอีกคนนั้นก็กระตากคนนี้ก็กระตากหาไข่ได้เกือบครบหมดทุกคนล่ะฝ่ายเสียงเมียงพี่น้องไม่รู้อิโนอิเนไม่รู้คุณโนคุณเนบ่ฮู้หยังกับเขาเนาะหาไข่บ่พอบ่พบก็เลยทำที่ส่งมุดหาผู้นั้นผู้นี้แล้วก็กระโดดขึ้นขี้หลังเขาคนนั้นแน่คนนี้แน่พ่อเขาห้องกระตากกระตากเสียงเมียงก็ห้องกระตอกกระตอกกระตอกกกกกกกระตอกไปหาโค้มขี้หลังคนนั้นหาโค้มขี้หลังคนนี้อยู่เรื่อยๆพลาซาก็เลยถามเป็นเจ้าใดเสียงเมียงมือใดเจ้าสิออกไข่เสียงเมียงก็เลยบอกกระตอกกระตอกใกล้ตัวผู้บ่มีไข่พระเจ้าข้าใกล้ตัวผู้บ่มีไข่ใกล้ตัวแม่ก็มีไข่แล้วแต่ห้องกระตากกระตากก็ย้อนข้าพระองค์นี่ละเป็นผู้ติดใกล้ตัวแม่เขาจังมีไข่เว้าแล้วเสียงเมียงก็กระพือปีกระโตกกระโตกแล่นไปหาคมคนนั้นคนนี้ปีนข้อคนนั้นคนนี้อยู่บ่ถอยพี่น้องครับเทื่อนี้พลาซาก็เลยบ่สามารถเล่นงานเสียงเมียงได้อีกและก็พวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็พากันอายที่เกิดมาเป็นใกล้ตัวแม่ให้เสียงเมียงขึ้นขี้ข้อจนพากันเอาไปเว้าพื้นกันเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้ยขายนาขายนวดแต่แท้เนาะเอาเกิดเป็นไก่ตัวแม่เนาะเพื่อนว่า

0: นิทานเหลืองซิงเมงตอนผ้าลายตีนแต้มพี่น้องครับปลาซาขีนเสียงเมียงอยู่พ่อปนันแต่ละมือแต่ละมือคึดแต่หาทางแก้แขนเสียงเมียงเสียงเมียงนอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเฮ็ดให้หัวหน้าขีนยุ่ยยากและลาวมูนี่พระราชาพยายามหาทางเล่นงานบางเทือก็เอางานมาให้เล่นต่างพักผ่อนนะเฮ็ดงานยังต่างพักผ่อนเนาะมันก็เฮ็ดงานอยู่ดีละเล่นงานเสียงเมียงอยู่เรื่อยๆเป็นการทดลองทดสอบปัญญาเสียงเมียงพุ่นล่ะเนาะแต่เฮ็ดแนวเด้อเฮ็ดแนวเลือกก็ยังมีสามารถที่สิเล่นงานเสียงเมียงใดพี่น้องแหมเล่นงานเสียงเมียงจังๆจะไม่ได้สักทีเพิ่นว่าพลาซาคิดดอกว่าอยู่มามือหนึ่งพี่น้องมีพ่อค้าเอาผ้าใหม่ลายงามงามมาฝากเอามาถวายพระราชาฮะละมือนั้นก็เลยพากันคุยกันเอี้ยนกันและโซเลเดียวนะครับเหลืองของพระเพิ่นกับพากันถามกันแล้วอะไรเอ่ยผ้าอะไรหายากกระดักกระด้อเพิ่นว่าผ้าแบบใดเนื้อดีเฮ็ดลาบแซ่บบ่แม่นเฮ็ดลาบแซ่บอย่างเดียวนะย่างก็แซ่บซอยกินก็แซ่บผ้าอย่างกระดักกระด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ่ยหลายคนก็คิดแล้วโอ้ยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ้าจะมัวเว้าเหลืองผ้าลายงามๆมันคือไปฮอดแนวกินแล้วเพิ่นว่าเหือนผมกับลายได้แซ่บนำพี่น้องอย่างเช่นผ้าขี้ริ้วบ่เกี่ยวกันกับผ้าลายเด้อผ้าลายเอาไว้ถูเหือนผ้าขี้ริ้วจกมาจากก้นงัวนะจกมาจากก้นควายนำเนาะไม่ใหญ่เนาะ
1: เอ้ยเคยกินเยอะกินไปกินมาหลอดโอ้ยจากมันได้ปลาแรมปลาแรมนุ่มนักคนผู้ไทย
0: เอาไม่ใหญ่เวลากินนั้นค่ายกันมากอ้ออยู่บ
1: ่มีได้ค่ายแต่ว่าเอาไว้คนละค้าง
0: ย้ำคนละค้างโอ้ยมันก็ปลาแรมปลาแรมเลยเนาะย่ายเนาะเว้าพื้นผาพี่น้องโซเล่กันเหลืองของผาผ้าได้งามผ้าได้แพงผ้าได้หายากพอดีอำมาตย์ผู้หนึ่งแสดงความคิดเห็นยกไม้ยกมือขึ้นขอเดชะพูดถึงเรื่องผ้านี้เนาะผ้าที่มีคุณค่าที่สุดก็คือผ้าลายตีนแต้มเพราะว่าผ้าลายตีนแต้มเป็นผ้าลายเฉพาะโต๊ะเรียนแบบได้ยากลอกเลี่ยนกันบ่ได้ว่าง่ายๆเนาะนี่ล่ะผ้าที่หายากและมีคุณค่าที่สุดพยาค่ะเพิ่นว่าคุยกับพลาซาปรากฏว่าทั้งพระราชาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเห็นดีนำพี่น้องแม้นอลีเนาะเหตุผลของอำมาตย์ผู้นั้นคักๆผ้าลายตีนแต้มเพิ่นว่าแสดงว่าลายตีนนี่บ่คือกันเด้เนาะ ขนาดลายมือก็ยังวัดออกจากโรงเรียนมา10ปีเห็นเด็กน้อยเขียนก็ใกล้ตัวบักใหญ่ฮ้อออกมาจากโรงเรียน10ปีตัวก็ใกล้ใหญ่ปานนี้บ่สูนั่นละลายมือก็มีคือกันนะไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ตกใจแล้วตัวก็ใกล้ใหญ่โพดเนาะพี่น้องครับทุกคนมาพร้อมหน้าพระราชาก็อยู่มองนี้นำเนาะพ่อเว้าฮอดมองนี้พระราชาก็คิดแผนที่สิเล่นงานเสียงเมียงใดคิดออกแล้วอันสมองอันปราดเปรื่องเราเพิ่นว่าพระราชาก็เอาผ้าลายตีนแต้มผืนงามๆลายงามๆที่มีอยู่นี่ล่ะยกขลาดออกมาจากพก จากหัวผ้าล่ะเนาะไม่ได้จกธรรมดาได้จกขลาดออกมาโอ้ยเนาะเพราะว่าผ้าลายแบบนี้พระราชาฮู้ดีว่ามีอยู่พื้นเดียวในโลกนี้พระราชาคิดว่าหายากละผ้าลายตีนแต้มมีพื้นเดียวในโลกขั้นเลียนแบบหรือลอกเลียนเอ็ดขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรจากนั้นเราก็เว้าอ๋อผ้าลายตีนแต้มผืนนี้ลายงามดีนะเรามีแล้ว1ผืนแต่ว่าเราอยากมีสำรอง1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกอีกสัก1ผืนดีไหมเว้าแล้วก็สิงตาไปหาเสียงเมียงเอาว่าไงเสียงเมียงหันไปทางเสียงเมียงนำได้ เราขอมอบหมายให้เสียงเมี่ยงไปหาผ้าลายตีนแต้มเนี่ยแบบนี้นะให้เหมือนกันเดะเลยนะภายใน3วันนะถ้าไม่ได้3วันเสียงเมี่ยงถูกลงโทษนะวลาซาสิงตาน้อยแล้วก็เว้าแบบเบะปากไปทางเสียงเมี่ยงเสียงเมี่ยงก็คึดแล้วบัดนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นอย่างต้องมาเป็นเสียงเมียงคนที่ทำงานแบบซื้อสัตว์สุจริตเนาะทำไมต้องเป็นเราเสียงเมียงก็ได้ว่าพวกเซน่าอมาทั้งหลายก็พากันคิดละเฮ้เถื่อนี่เสียงเมียงเซ็ตคักคักโตเซ็ตคักคักตายข้อล้อข้อหัดคักคักกันเมฆไอหูจักจักละเป็นเนื้อเลือดพี่น้องครับเสียงเมียงคิดหาทางออกคิดหาทางสิเอ็ดพาลายตีนแต้มแบบนั้นแต่เฮ็ดนั่นใดก็คือบ่ออกไปถามสังตำหุเขาก็บอกว่าเอ็ดบ่ได้ดอกกันเฮ็ดได้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆแต่พัลลาซาให้เวลาแค่3มื้อเอ็ดบ่ทันอย่างแน่นอนสังเทวดาก็เอ็ดบ่ได้อย่าเว้าแต่ลุเทวดาเถาะย่างเลาะหาแล้วก็ย่างเลาะหาอีกบ่มีลายแบบนั้นในเมื่อเอ็ดบ่ได้กับบ่เอ็ดเท่านั้นล่ะว่าเสียงเมียงมันคิดในใจเนาะเทื่อนี้เสียงเมียงหาของตามที่พระราชาสั่งบ่ได้อลีจำเป็นต้องโทรศัพท์หาหนุ่มน้อยคนพุทธพ่อครบกำหนด3มือแล้วพี่น้องเสียงเมียงกับเข้าเฝ้าพระราชามือเปล่าพระราชาก็ถามเสียงเมียงไหนล่ะผ้าลายตีนแต้มน่ะเสียงเมียงเราก็เลยเว้าขอเดชะพระยาไม่ผลเกล้าผ้าลายตีนแต้มบ่มีดอกพะยะค่ะข้าพระองค์ย่างถามมืดเมืองแล้วบ่มีผู้ใดเอาตีนแต้มพาพะยะค่ะมีแต่เอามือแต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้ก็คือกันพะยะค่ะเป็นผ้าลายมือแต้มบ่แม้นผ้าลายตีนแต้มอย่างแน่นอนฉะนั้นคำสั่งของพระองค์ถือเป็นโมฆะเพราะว่าใช้คำบ่ถูกต้องพี่น้องครับพระราชาได้ฟังคำแก่ตัวแบบนั้นก็บ่มีคำสิเถียงโตตอบก็เลยบ่ได้ลงโทษเสียงเมียงครั้งนี้ถือว่าแล้วกันไปนะคราวหน้าอย่าย่ำขมากพร้อมกับผ้าขี้ริ้วนะไม่ใหญ่นะ โง่มาทางแนวกินอีกแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่เนาะเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633345

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยขนาด30กรัมราคา50บาทขวดละ50บาทส่วนขนาด30มิลลิลิตรเป็นชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาททาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโทรสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศพี่น้องที่ไปวิทยุนาโพเรดิโอไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดหรือสิไปซื้อน้ำมันไกลๆกับปั๊มน้ำมันเด้อไปเยี่ยมไปยามไปซื้อครีมนวดสมุนไพรหรือครีมสมุนไพรบ้านสนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพโดยนุ่มน้อยคนผู้ใดใดทุกมือเด้ออีเมเด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนต์ซืนกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยการสนับสนุนของครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมทั้งต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดไม่ว่าสิเป็นเตารีดหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องขยายเสียงอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์รถไฟฟ้าหรือตู้เย็นเครื่องซักผ้าด้วยราคากันเองด้วยช่างที่ชำนาญงานมากกว่า10ปีและราคาเป็นกันเองต้องอิเล็กทรอนิกส์ติดกับวิทยุนาโพเรดิโออยู่ฝั่งเดียวกันนะครับติ๋วข้าวมันไก่ร้านน้องติ๋วข้าวมันไก่อยู่บริเวณตลาดโพทองใกล้บ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาโพคุรุราชพัฒนาอันนี้ก็ข้าวมันไก่กระแซบมหาแซบเด้ออีเมดเด้อข้าวมันไก่แล้วก็อาหารตามสั่งบริการส่งในบริเวณใกล้เคียงได้สั่งซื้อได้สบายสบายน้องติ๋วข้าวมันไก่อย่าลืมออกไปทางปุนก็แวะใส่บริการเด้อไปลองซิมเบิ้งเด้ออีเมดคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีก็รบ10นาฬิกาเป็นต้นไปความสุขความมนต์ซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทางวิทยุของเราทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทางออนไลน์ด้วยเด้อแม่คลื่นของเราในชุมชนจตุปัตตุเปบางมงกะฟังบ่ได้บางมงกะชาติจีนก็ขอพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามกำลังเล็งสอบถามทางสังเพิ่นว่าสิมาแก้ไขมื้อใดแก้ไขไปแล้วได้บ่กี่มื้อเสียงดังไกลไม่กี่วันเป็นอีกแล้วคอตกอีกแล้วนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่อ่ะนะครับส่งกำลังเจอเฮ้กันไปได้อีเมดเด้อพบกันมื้อนี้มาพร้อมกับแสงแดดที่แผดจ้าเช่นเคยนะครับเอาความสุขความมนต์ซึ้งเรื่องของเสียงเพลงมาฝากไปลงให้กับอีเมดคุณลุงคุณป้า FC พลังเงียบทุกท่านด้วยพี่น้องบ้านมงบ้านบอนบ้านคาไก่บ้านอีกุดกุดฮู้ทางนาโพของเฮานำทางกุสุมานพร้อมทางเทพนิมิตทางหนองผืนนำเด้อส่งความสุขความมนต์ซืนหาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนพิเศษเด้อขึ้นฮอดพี่น้องที่ไปอันตั้งเสาวิทยุให้คิดฮอดพี่น้องที่ไปตีดกระจกเอ็ดห้องส่งให้พี่น้องทางเทพนิมิตทางหนองผือขอพระคุณเป็นอย่างมากฝากเพลงมนต์เป็นกำลังเจือหาเด้อยังขึ้นฮอดคือเก่าครับ

หล่าเอ้ยท่านเจ้าได้ยินเสียงที่แม่ว่าซอยส่งข่าวมาบ้านนะเด้อแม่เป็นห่วงอยากเห็นหน้าเจ้า

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับวิทยุนาโพเรดิโอหลายคนก็ไปขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าไปแต่งใหม่เฮ็ดใหม่และก็หลายท่านก็ได้ไปพิมพ์ใบฎีกาใบกฐินใบกฐินใบฎีกาการเชิญการแต่งงานบัตรเชิญต่างๆขอบพระคุณพี่น้องเด้อยังเปิดบริการอยู่ได้ส่วนพิมพ์ใบฎีกากฐินกราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์หลายวัดมัคทายกหลายวัดพากันไปตอนนี้เรามีเครื่องพิมพ์ใหม่เรามีเครื่องพิมพ์ใหม่เด้อสั่งพันหนึ่งนี่โยสมงกว่านี่ก็แล้วได้เอาง่ายๆนะครับต่ำกว่า 1,000 วันเดียวได้ครับต่ำกว่า 1,000 แผ่น 1,000 ซองนี่วันเดียวได้ส่วนพี่น้องที่อยากได้หลายพันก็ไม่เกิน2วัน3วันนะครับไม่เกิน3วันหลายพันใน 5,000 ขึ้นไปก็ไม่เกิน3วันสำหรับการผลิตแบบใหม่ของวิทยุนาโพเรดิโอเด้อใบกฐินใบพระป้าพร้อมซองครับราคาเป็นกันเองได้เป็นกันเองขอพระคุณวัดต่างๆที่ไปใช้บริการกับวิทยุนาโพเรดิโอด้วยดีตลอดมาปีนี้เราปรับปรุงคุณภาพใหม่รวมไปถึงการถ่ายเอกสารต่างๆได้ทั้งภาพสีและขาวดำเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดแล้วบริการรวดเร็วทันใจและคมชัดเหมือนต้นฉบับทุกประการฝากพี่น้องไปใช้บริการเด้อวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดฝั่งทางปั๊มน้ำมันนะครับเลยปั๊มน้ำมันเลยศาลามาน้อยเดียวยังบ่มีปลายพี่น้องก็จมหาอยู่มื้อเลือเอ็ดปลายเนาะเสร็จกำลังหาวิธีการเอ็ดอยู่ตอนนี้มันยังใส่เงินหลายอีไม่เอ่ยกำลังหาวิธีติดอยู่เคยติดแล้วแต่ว่าเอาออกไปแล้วก็จักไปเก่ามันอยู่สิเหลือได้บาดนี่ยังหามีเห็นเนาะฟังเพลงสะก้อนครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบไม่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดไม่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซามูลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมนอ่ะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีเด้อันนี้ก็นำมาฝากคุณ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

อิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633352

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: นาภูเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naphuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโคผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอFM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ 3 แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดบริการจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์กับวันเสาร์หยุดเนี่ยคืออีเมลแล้วคุณลุงคุณป้าเวลาบริการสมาชิก 8:30 น. ถึง 15:30 น. และตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมและก็ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งชนิดครีมขวดละ50บาทขนาด30กรัมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมงนั้นมงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่หนังหึงหรือว่าเอ็ดเวหึงหึงเอ็นพลิกข้อตกมอนเจ็บโอ้มันใจสิลูสิขาดบางเทือก็ได้แขนหักแขนคลุยขาคลุยใช้แบบลูกกลิ้งเอาไปทารอบทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวหมดแมงไหมกัดต่อยต่อตอดแตนตอดแมลงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดเอาไปใส่ครับพี่น้องเด้อทาสักพักมันจะลืมเจ็บลืมเจ็บไปเลยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข08986333490898633349ส่งตรงทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางหรือจะสั่งซื้อที่ Lazada ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยนอกจากรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราแล้วก็ยังรับฟังผ่านทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ My Thunder Radio ทวิตทีวีเรดิโอกลาเด้นอันนี้ออกอากาศออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูลนี้ตรงกับวันเสาร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว285วันใน285วันนี้ขอบคุณพระที่อวยพรเฮาเบิ่งแยงชีวิตของเฮาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาของชีวิตมามากมายแล้วก็ผ่านพ้นมาได้แต่อีก80มื้อสิเป็นมื้อของเฮาหรือบ่พี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ฝาก80วันนี้ไว้ในสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราคริสตชนของเรานะครับอีก80วันนี้ฝากไว้ในความเมตตาของพระทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมทรงกำลังเจอหาพี่น้องคาทอลิกของเราทุกหมู่บ้านเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำทางเพจอัสนวิหารนครเทวดามีไข่แอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาก็โพสต์เชิญชวนพี่น้องสวดสายประคำตามบ้านชุมชนของเราทุกปีเป้าหมายในการอธิษฐานภาวนาปีนี้เพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาโดยเน้นหัวข้อ3หัวข้อนอกเหนือจากเพื่อคนในครอบครัวเพื่อผู้ล่วงลับในครอบครัวในชุมชนของเราแล้วก็ยังมีเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกและในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกและเพื่อส่งเสริมการกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์นักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญตลอดจนเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระและประกาศสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรม
ได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขานั่นเองครับอันนี้ก็คือในเดือนตุลาคมส่งไปถึงพี่น้องเด้อโดยเฉพาะผู้นำสวดอย่าลืมแทรกข้อใดข้อหนึ่งเข้าไปในบทสวดภาวนาทั้ง5บทนั้นด้วยนะครับขอบคุณข่าววันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลีนิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่จาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีเพจดาเนียนขวัญถิ่นวันคุณพ่อขวัญถิ่นวันนะครับแล้วก็เพจปุ๊บรีพอร์ตไม่ลืมเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมกลมอุตุนิยมวิทยาโดยการสนับสนุนจากครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องครับ12ตุลาคมวันนี้ในอดีตมีอย่างน่าสนใจและเกิดขึ้นด้วยนะครับ12ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2435เป็นวันเปิดทำการสอนของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งในบริเวณโรงเลี้ยงเด็กตึกสายสวลีสันนถาคารซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กุลบุตรกุลธิดาได้รับความรู้การศึกษามีการศึกษามีโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ได้พัฒนาโดยลำดับต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูพระนครในวันที่6มีนาคม2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้วิทยาลัยครูพระนครใหม่ว่าสถาบันราชภัฏในปี2535เป็นวาระครบรอบ100ปีของการจัดตั้งสถาบันวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อ12ตุลาคมปีพุทธศักราช2448รัชกาลที่5ทรงประกาศให้รวมกิจการหอพระสมุด3แห่งคือพระมนเทียนธรรมหอพระสมุดวจิรยานและหอพุทธศาสนสังคหะจัดตั้งเป็นหอสมุดสำหรับพระนครพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยมีแหล่งศึกษาหาความรู้ทำให้หอพระสมุดที่เดิมเป็นประโยชน์เฉพาะเจ้านายขุนนางได้ใช้ประโยชน์โดยประชาชนทั่วไปด้วยจัดให้เป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกของไทยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนั่นเองครับและเช่นเดียวกันวันนี้12ตุลาคมเมื่อปี2486โรงเรียนประณีตศิลปกรรมก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีชาวอิตาเลียนที่เดินทางมารับราชการในประเทศไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่6ระยะแรกเปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่นักเรียนและข้าราชการโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนและกิจการได้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับต่อมาในปี2478ได้รวมเอาโรงเรียนนาตยดุริยางคศาสตร์ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่วังหน้าแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนศิลปากรก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและโบราณคดีปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาโดยแบ่งออกเป็น3วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตวังท่าพระซึ่งก็มีสาขาศิลปะและก็โบราณคดีเป็นหลักในสาขานี้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมมีอักษรศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เป็นวิชาหลักและก็วิทยาเขตเพชรบุรีมีสัตวศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและสารสนเทศศาสตร์เน้นเป็นวิชาหลักนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวในอดีตที่นำมาฝากขอบคุณ gurusanuk.com กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมูลนี้ครับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพ12ตุลาคม2569บ้านเฮาสิมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ30ของพื้นที่แต่สิเป็นแดดคือมื้อวานนี้แล้วเนาะอีเมเนาะหลายวันมาแล้วแดดส่องประกายมาพี่น้องที่ใส่โซล่าเซลล์ยิ้มไปเปยเลยจากที่ใช้นานๆอย่างผมใส่ประมาณเที่ยงวันมันก็เต็มแทงค์ 4,000 ลิตรเนาะ2แทงค์ก็จะเต็มประมาณเที่ยงแต่เมื่อวานนี้ก็ประมาณ 11:00 น.ก็ล้นออกมาแล้วเต็มแล้วนะครับเพราะว่าแดดจ้าดิแต่ถ้ามันคึมๆก็มืดมือไปแล้วเนาะโซล่าเซลล์สมมืดนะครับใส่สมมืดแบบโซล่าเซลล์
ส่วน7วันข้างหน้าพยากรณ์อากาศเป็นเท่าไหร่ครับก็ยังคงเหมือนเดิมกับวันนี้ครับอยู่ที่ร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ตลอดช่วงจนถึง17ตุลาคมเด้อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึง17ตุลาคมก็ฝนจะลดลงครับอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วบ้านเฮาลมไปว่อยมาแล้วเด้อในสงการเงินแดดจ้าก็จริงแต่ความรู้สึกสัมผัสได้ว่าอากาศหนาวอากาศเย็นเริ่มครอบคลุมเข้ามาในชุมชนของเราแล้วนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศที่5ประกาศเป็นฉบับที่5แล้วนะครับซึ่งก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับได้พาดหัวข่าวอุตุฉบับ5เตือนฝนตกหนักอาจมีลูกเห็บช่วงระหว่าง9ถึง13ตุลาคมนี้ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบอันดามันอ่าวไทยคลื่นสูงกว่า3เมตรขณะที่วานนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเพียงร้อยละ30ครับเมื่อวันที่9ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยช่วง11 12 13ตุลาคมโดยระบุว่า11 12ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆโดยเฉพาะวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมวันพรุ่งนี้และก็13ตุลาคมก็ยังคงอยู่ที่ภาคใต้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันนี้ก็ยังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับสำหรับวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมทั่วไปบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีก็ยังคงอยู่ที่ร้อยละ10แต่ไม่เกินร้อยละ30อันนี้ก็คือพาดหัวข่าวจากไทยรัฐนะครับนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพแต่ก็ยืนยันได้แล้วว่าบ้านเราไม่มีฝนเพียงร้อยละ10ถึงร้อยละ30เท่านั้นแดดยังคงจ้าอยู่เช่นเดิมไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพใหม่368ภาพในเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นภาพอันงดงามในพิธีบูชาขอพระคุณโอกาสฉลองบ้านเนนฟติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีส่วนจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดาในชุมพาแห่งแดนมรดกสักขีโดยคุณพ่อขวัญทินวันก็โพสรายละเอียดและก็เนื้อหาหลักๆในบทเทศของพระคุณเจ้าในพิธีบูชาขอพระคุณฉลองบ้านเนรและบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับซึ่งคุณพ่อก็โพสได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับวันนั้นนะครับว่าพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีเป็นประธานในพิธีบูชาขอพระคุณฉลองบ้านเนนฟติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดโดยมีพระอัครสังฆราชกิตติคุณหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์บรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและพี่น้องสัตบุรุษจากวัดต่างๆไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมากก่อนเริ่มพิธีบูชาขอพระคุณมีการแสดงต้อนรับที่หน้าบ้านเนนจากวัดนักบุญอันรูหนองแสงและวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย
ดยคุณพ่อเปโตรพิริยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเนนคุณพ่อโยเซฟลิขิตสรรพโสรองอธิการและบรรดาสามเณรให้การต้อนรับโอกาสเดียวกันนางกัญญพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะก็เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วยหลังพิธีบูชากอบพระคุณมีการแข่งขันกีฬาและการแห่ต้นเงินสนับสนุนบ้านเนรเวลา 15:00 น.พระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีก็ได้พูดถึงแผนการที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทรงเรียกเด็กหญิงยวนใจหรือแสงนนและน้องสาวฝาแฝดจากบ้านขัวกายอำเภอวานนนิวาสให้มาเป็นคริสตชนที่ท่าแร่เมื่อแต่งงานมีบุตรได้ส่งลูกชายเข้าบ้านเนรและพระเจ้าก็ได้เลือกให้เป็นพระสงฆ์ของพระเจ้าและของมวลชนทำให้เราคิดถึงครอบครัวซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสเรียกเราต้องส่งเสริมการมีครอบครัวและการมีบุตรเราไม่ทราบอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขอให้พี่น้องฟังเสียงของพระเจ้านอกจากนั้นยังได้ให้ข้อเตือนใจพระสงฆ์ใหม่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกเราด้วยความรักพิเศษให้มาเป็นพระสงฆ์ซึ่งไม่เหมือนงานทั่วไปแต่เป็นงานเดียวกันกับพระเยซูเจ้าพันธกิจที่เราได้รับเป็นพันธกิจเดียวกันกับพระเยซูเจ้าที่ต้องตายต่อตนเองไม่คิดถึงตนเองเสียสละทุ่มเทไม่เหยียบเรือสองแคมต้องดำเนินชีวิตสงฆ์อย่างเด่นชัดด้วยการถวายมิสซาสุดยอดของคำภาวนาอย่างซื่อสัตย์เพื่อประชากรของพระเจ้าเราต้องเป็นเกลือและแสงสว่างสัตบุรุษต้องการพระเยซูในตัวเราขอให้เราเป็นผู้แจกจ่ายพระหันสถานพระพรของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และกระตือรือร้นนี่ก็คือเนื้อหาในบทเทศฝากสงใหม่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาไปที่โป๊ปรีพอร์ตนะครับโป๊ปรีพอร์ตเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานมหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันพระวรสารเมื่อวานนี้มาจากท่านนักบุญแมทธิวนะครับแล้วก็ได้มีเรื่องเล่าจากกษัตริย์ที่จัดเลี้ยงแต่งงานให้กับลูกชายแล้วก็ส่งคนไปเชิญแขกแต่แขกกลับไม่มาบางคนก็ไปทำธุระของตนเองบางคนถึงขั้นดูหมิ่นและฆ่าคนที่ไปเชิญกษัตริย์จึงส่งคนรับใช้ออกไปตามถนนเพื่อเรียกผู้คนมาร่วมงานโดยสาระสำคัญเมื่อวานนี้ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของบทเทศแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพของพระองค์ด้วยโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเผยผลการตรวจสุขภาพแพทย์พบจุดเล็กๆที่ปอดโดยเป็นระยะเริ่มต้นแพทย์จึงแนะนำให้พระองค์เข้ารับการผ่าตัดอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอคำภาวนาจากคริสตชนทุกท่านด้วย

มามากขึ้นกว่าเดิมอีกและพระองค์ก็ทรงชี้ว่าเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็อยากแบ่งปันความสุขนั้นกับคนอื่นเพราะความดีมีธรรมชาติของตัวมันเองที่จะแผ่ขยายออกไปและสุดท้ายเมื่อวานนี้พระองค์ก็ทรงย้ำพิเศษนะครับทรงย้ำพิเศษความดีของคริสเตียนไม่ใช่ความสุขที่แสแสร้งไม่ใช่ความสุขที่เสียแสร้งแต่เป็นความจริงที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งในการทำงานทั้งรอยยิ้มทั้งน้ำตาและการทำความดีเล็กๆน้อยๆนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอครับโดยการสนับสนุนข่าวข้นคนพูไทยในวันนี้จากน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนพูไทย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับรีนวดสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มน้อยคนภูไทยขวดละ50บาทเมื่อวานนี้ผลิตขวดละ14กรัมจำนวน80ขวดนะครับแล้วก็ขนาดขวดละ30กรัมอีก100กว่าขวดนะครับรวม200ขวดเศษๆเมื่อวานนี้ขนาด14กรัมบ่ฮอด15กรัมนี้ก็เอาไว้แจกพี่น้องที่ไปสวดที่บ้านนะครับในเดือนตุลาคมนี้เป็นของติดไม้ติดมือเป็นของขอบพระคุณแทนคำขอบคุณส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆพี่น้องที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของกำนันของฝากในโอกาสสวดเดือนแม่พระก็ติดต่อสอบถามนุ่มน้อยคนผู้ใดได้ราคาพิเศษเป็นขวดจิ๋วขนาดเล็กกระใสได้ลายอยู่ได้แล้วเนาะเพราะว่า1ขวดนี้ก็30กรัมนี้50บาทนี่ก็ใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์ทาบางๆนวดเบาๆในเวลาปวดใช้3เวลาแต่ถ้าสายหลายก็หันตุยหลายก็หัน3 4มือ5มือมันก็หมดได้แต่ก็ไม่หมดไวครับเรานำมาผลิตใหม่ล่าสุดเพื่อบรรเทาอาการปวดแขนปวดขาเจ็บกระตนกระโตเจ็บมองนั้นมองนี้อาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังเด้อเป็นส่วนผสมจากน้ำมันงาดำซึ่งก็บรรเทาอาการปวดแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีด้วยนอกจากนั้นก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำซึ่งน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงกล้ามเนื้อปวดข้อจากการตึงหรือเคล็ดและก็อักเสบต่างๆก็ใช้ได้ซึ่งที่สำคัญแล้วน้ำมันระกำนี้ก็เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยาหลายต่อหลายชนิดในประเทศไทยที่ผลิตขึ้นบ่ว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดบ่ว่าสิเป็นยากระเพาะหรือยาหม่องหรือน้ำมันนวดต่างๆก็ใช้น้ำมันระกำเป็นส่วนผสมสำคัญเช่นเดียวกันเฮาก็เอามาผสมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังของเราและที่สำคัญแล้วเวลาพี่น้องเอาไปใช้ก็อย่าเอาไว้ในกลางแดดในที่ได้มีแดดร้อนอากาศร้อนนะครับมันจะละลายได้เด้บางคนกับบริษัทเอาไปปงไว้ในมงหหนตลอดเวลาเหลือแต่น้ำก็แห้งน้ำได้บางเถื่อก็ได้มันละลายมันไม่ชอบความร้อนนะครับอันนี้สำหรับครีมนวดสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสร้างซื้อโดยตรงกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้สำหรับพี่น้องที่เข้าไปใน Lazada ส่วนพี่น้องทั้งอยู่ทั้งแต่แหเนาะก็ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359พี่น้องที่เจ็บเป็นเอ็นอุ่นมีญาติพี่น้องหมดลมหายใจพระยกไปอยู่พูนต่างจังหวัดไกลแสนไกลมหาไกลทั่วประเทศก็สอบถามเบอร์นี้ได้ส่งตรงถึงบ้านบริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสทต้อยสมจิตมังกายและทีมงานครับส่วนพี่น้องที่อยู่ที่ตำบลอุ่มจานบ้านวนาสามัคคีอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครกองเฮาก็ฝากสอบถามและก็สั่งซื้อกับคุณครูน้ำฝนที่หมายเลข0970324474นะครับขอประคุณพี่น้องทุกท่านทุกที่ที่ให้กำลังใจและอุดหนุนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดรับสมาชิกทั่วไปนะครับพี่น้องที่อยู่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10นอกนั้นก็ทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมารทุกหมู่บ้านตำบลโพธิไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านเมื่อมีอายุ20ปีขึ้นไปอยากจะเป็นครอบครัวสหกรณ์เครดิตยูเนียนอยากจะกู้ยืมอยากจะฝากอยากจะถอนอยากจะรับสวัสดิการอื่นๆต่างๆมากมายก็มาสมัครได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากแต่งงานแล้วมีคู่สมรสจดทะเบียนกันเรียบร้อยก็ควงแขนคู่สมรสมาด้วยเพื่อจะได้ยืนยันว่ายินยอมในการให้คู่สมรสของตนเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะเมื่อรับผลประโยชน์คู่สมรสจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการรับผลประโยชน์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีหนังสือยินยอมเป็นทางการก่อนอย่าลืมควงแขนกันมาค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทจากนั้นก็เปิดบัญชีอย่างน้อยก็คือ2บัญชีบัญชีละ100บาทรวมเป็น250บาทติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดหมายเลขเดียวกันกับสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทย
0898633349และหากว่ามีโอกาสไปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาพูล125จำกัดก็ไปสอบถามได้หยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เด้อเปิดบริการสมาชิกเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.จริงๆแล้วก็ปิดทำการ 16:00 น.แต่ว่าติดอยู่ที่การงบบัญชีและการนำเงินฝากธนาคารเพราะฉะนั้นในช่วง30 นาทีสุดท้ายจึงเป็นช่วงเวลาที่นำเงินฝากและก็รวบรวมการทำบัญชีไม่สะดวกในการบริการสมาชิกนั่นเองก็ขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการและก็ขอบคุณมวลสมาชิกสหกรณ์ของเรานะครับในช่วงนี้ยังคงชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอยู่นะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมานั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการไปแล้วให้ไปชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยมาที่ข่าวสกลนครครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยของสกลนคร11ตุลาคมนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายสารวุฒิสุวรรณจุฑารองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายวิชานอินทิเลิกมงคลนายอำเภอเมืองสกลนครก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมณหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนครบรรยากาศการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีนายจ้างและผู้ประกันตนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนของตนเองเข้าสู่คณะกรรมการประกันสังคมโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนในอนาคตนั่นเองนะครับไปที่จังหวัดนครพนมครับเมื่อวานนี้11ตุลาคมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3ก็ร่วมให้การต้อนรับนางสาววิไลวรรณโคตรพรมนักกีฬาเซปัตตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมโรงเรียนสุนทรวิจิตรตลอดจนประชาชนเข้าร่วมณลานหน้าพญาศรีสัตนคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยนางสาววิไลวรรณโคตรพรมนักกีฬาเซปัตตะกร้อทีมชาติไทยซึ่งมีภูมิลำเนาที่บ้านโนนจันทร์ตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดนครพนมและประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นโดยมีชาวนครพนมร่วมแสดงความยินดีและยกย่องความสำเร็จของนักกีฬาชาวจังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความมุ่งมั่นความอดทนและความมีวินัยตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติต่อไปนะครับนครพนมนี้ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของการกีฬานะครับของนครพนมได้2สาว2เหรียญทองทั้งปลาปากคุณชมพู่แล้วก็นี่ทางวันนี้ด้วยนะครับก็ที่นาแก่ด้วยซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านป่าของเราด้วยแม้ว่าอยู่ในถิ่นห่างไกลจากในตัวเมืองแม้ว่าอยู่ในบ้านต่างๆซึ่งก็เรียกว่าถือว่าเป็นบ้านชุมชนบ้านป่าของเราแต่เราก็ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติได้ด้วยความมุ่งมั่นนะครับเรียกว่าระยะทางและก็แผ่นดินบ้านเกิดที่อยู่ห่างไกลในตัวเมืองก็ไม่ได้กีดกันความสามารถของเรานะครับเรายังไปได้เพียงแค่เรามีความฝันและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครครับตำรวจจันทบุรีรวบหนุ่มแสบลวงเหยื่อรักใช้ AI หลอกยืมเงินศูนย์กว่า21 ล้านป๊อมันเป็นธรรมดาอีเมเอ้ยกว่าสิได้แต่ละร้อยอันนี้ตั้ง21 ล้านเสียไปได้ไหนเนาะใช้ AI ต่างหาก11ตุลาคมเมื่อวานนี้พันตำรวจ
ตรีธราเทพตูพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีหลอกลวงผู้ใช้ผู้เสียหายโดยอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะคนรักก่อนนำเอกสารปลอมมาแสดงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ผู้เสียหายมอบเงินและทรัพย์สินมูลค่ารวม21ล้านเศษให้ผู้ต้องหาโดยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยสร้างและดัดแปลงภาพเอกสารประกอบการหลอกลวงด้วยพี่น้องครับการจับกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมวันก่อนนี้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำกำลังร่วมจับกลุ่มนายพงธรผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีในความผิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและช่อโกงนะครับจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหารู้จักกับผู้เสียหายเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี2568ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก่อนพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะคนรักใช้คำพูดอ่อนหวานสร้างความสนิทสนมและความไว้วางใจจากนั้นก็ออกอุบายขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆพร้อมรับปากว่าจะนำเงินมาคืนให้ต่อมาผู้ต้องหาได้ส่งภาพหนังสือรับรองยอดเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยอ้างว่าเป็นเอกสารจากธนาคารแสดงยอดเงินฝากจำนวนเยอะมากนะครับ14ล้านกว่าบาทเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีฐานะทางการเงินมั่นคงและสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังนำเอกสารที่อ้างว่าออกโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีมาแสดงพร้อมกล่าวอ้างว่ามารดาถูกจับกุมในคดีการพนันหวยใต้ดินจำเป็นต้องใช้เงินชำระค่าปรับอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบภายหลังก็พบว่าเอกสารทั้ง2รายการเป็นเอกสารปลอมภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดัดแปลงภาพและเอกสารโดยแก้ไขรายละเอียดเช่นยอดเงินและตัวเลขต่างๆให้ดูน่าเชื่อถือเสมือนเป็นเอกสารจริงจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างถึงโดยเฉพาะการแสดงยอดเงินฝากจำนวนมากเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีเงินในบัญชีเพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้คืนทั้งนี้ประเด็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพี่น้องครับจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานก็พบว่าระหว่าง21เมษายน2568ถึง19กันยายน2569ผู้เสียหายได้มอบเงินและทรัพย์สินแก่ผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องรวม623ครั้งโอ้ยบ่ธรรมดาดิเนาะเถือ2เถือก็น่าสิคิดได้แล้วอันนี้ต้อง600กว่าเถือมีมูลค่าความเสียหาย21ล้านเศษก่อนจะปรึกษาครอบครัวและเข้าแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับติดตามจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาเอาเงินไปใช้เราก็ตอบได้เงินที่ได้รับจากผู้เสียหายนั้นเอาไปชำระหนี้นอกระบบแล้วครับว่าสันเดย์แล้วก็บางทีผมก็ไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อหันซื้อนี้แล้วครับส่วนตัวผมซื้อรองเท้าซื้ออะไรต่างๆมากมายหมดแล้วครับเป็นการใช้ส่วนตัวขณะที่เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปเล่นการพนันออนไลน์โดยเฉพาะการพนันประเภทสล็อตเอ้าเป็นนั้นอีกบาทนี่เนาะเขามาคิดตัวเอาเงินไปโอ้ยกว่าละหาเงินใดอีเมเอ้ยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีฝากเตือนประชาชนครับให้ระมัดระวังการหลอกลวงที่ใช้ความรักและความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างหรือดัดแปลงภาพเอกสารให้น่าดูให้น่าเชื่อถือควรตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทางการเงินกับหน่วยงานที่กล่าวอ้างถึงโดยตรงไม่หลงเชื่อเพียงภาพเอกสารที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE และก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบก่อนโอนเงินอย่าโอนไวประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะเอาเป็นข้อเตือนใจสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวที่มีความรักบังตาอยู่ในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการหลอกลวงผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับผู้เกษียณอายุราชการได้นะครับเว้าพื้นผู้ที่เกษียณอายุราชการอาจารย์วันชัยรายงานมาจากสวนไผ่บัวขาวบ้านอาจารย์ใหม่บอกว่าเมื่อวานนี้ฟังชัดเจนดีมากๆครับหนุ่มน้อยคนพุทธไทยใจเกินร้อยอาจารย์วันชัยก็เกษียณแล้วเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าระวังเด้ออาจารย์เด้อเขาคิดตัวได้ออกเฟซบุ๊กดุหัน
โอ้ยเขาจำผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมแต่งหน้าทาปากแล้วสิวะเนาะเอานะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเดินหน้าปรับนอมินีอย่างต่อเนื่องโดยผู้บังคับการตำรวจก็เปิดปฏิบัติการชุดที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านรูในพื้นที่บก.น.4นะครับในพื้นที่ของตำรวจนครบาล4ครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบนโยบายและเน้นย้ำถึงกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพานเพื่อกวาดล้างกระบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเมื่อวานนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับกวาดล้างหนักเลยนะครับแล้วก็ทางเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีการปฏิบัติการสืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวให้กับทางศูนย์บัญชาการตำรวจจำนวน3รายทางสปชกตรอันนี้ตัวย่อเนาะนะครับยาวมากตัวจริงอ่านจริงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็รองบัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานรวมไปถึงผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจหน่วยปฏิบัติการต่างๆก็รับทราบเรื่องแล้วก็ประกาศต้องการตัว3รายชาวจีน3รายคนที่1มิสเตอร์ชัวอันนี้ผมสะกดชื่อถูกหรือผิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและก็กัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเมื่อ30มกราคมปี2561เหตุเกิดที่เมืองอูหลานฮาวเถอจตุรัสเฉิงเฉิงมีผู้เสียชีวิต3คนนายคนนี้เป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านหรูที่มีราคาขายตั้งแต่50ถึง69ล้านบาทส่วนคนที่2ชื่อมิสเตอร์กุยนะครับถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตุรกีและกัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงและการชักชวนผู้อื่นเข้าข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายเมื่อวันที่23เมษายน2567เหตุเกิดที่อำเภอชิงหนิงเซียนเมืองหลีซุยทางตอนใต้ของมณฑลจ้อเจียงส่วนคนที่3ครับชื่อมิสเตอร์เจนถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนแล้วก็เซนคริสโตเฟอร์รันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงออนไลน์เมื่อ4ธันวาคม2567เหตุเกิดที่เมืองตุนโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกุยกับนายเจียนนี่นะครับเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาซึ่งก็เป็นหมู่บ้านหรูที่มีราคาขายตั้งแต่77ล้านถึง98ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้ก็ทั้ง3ท่านเขาก็ออกหมายจับตามล่าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาว่ารัฐบาลกำลังเข้มข้นและกวดขันกับเรื่องนี้เป็นพิเศษครับวันที่23ตุลาคมและ24ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่ง2คอและก็กิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3ระดับชาติเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติของมิสังท่าแร่หนองแสงของเราพิธีบูชาขอพระคุณทั้ง2วันเวลา10นาฬิกาวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสนะครับวันพุธที่28ตุลาคมปิดท้ายเดือนตุลาคมครับเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาร่วมชื่นชมยินดีและแสวงบุญกันนะครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาวันพุธที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมชื่นชมยินดีโอกาสเปิดเสกวัดใหม่วัดตั้งบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนร่วมเสนอสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศผู้สนใจหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอชื่อก็ขอเชิญติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดพร้อมเสนอแบบชื่อพร้อมเอกสารผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานเปิดรับสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง12พฤศจิกายนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทร02-660-2052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการจังหวัดสกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมโดยวันแห่ปราสาทผึ้งก็จะเป็นวันที่25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟระหว่างวันที่16-27ตุลาคม12วัน12คืนวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่26ตุลาคมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดประกาศหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม2569วันที่13ตุลาคมครับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนั้นวันที่25ตุลาคมก็เป็นวันชดเชยวันปิยะมหาราชหรือวันหยุดในเดือนตุลาคมครับสมาชิกที่สมัครขอรับเงินชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ในเดือนนี้ก็เรียกเก็บท่านละ350บาทเนื่องจากว่ามีสมาชิกเสียชีวิตในเดือนกันยายน280ศพครับผู้ที่เป็นญาติผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพละ 131,740 บาทสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว616คนซึ่งมีสมาชิกคงเหลือในเดือนกันยายนจำนวน 108,950 คนเอารีบไปชำระนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125มีระบบการชำระเงินได้ดีมากทีเดียวนะครับคุณพ่อวีระพงโพธิมนก็โพสต์เชิญชวนชาวนิรมัยร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีส่วนมิสซาเสกสุสานวัดตะบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีบูชาขอพระคุณและเสกสุสานเริ่มเวลา 10:00 นคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสก็จะมีพิธีปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569นี้เวลา 19:00 นและจะมีพิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนประจำปีนี้ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นณสุสานอัครเทวดามีแคลท่าแร่ส่วนวันมิสาเอกวานนั้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 ไปที่ข่าวต่างประเทศครับอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิซาเอียสที่พัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งหลายพื้นที่ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 คนในรัฐฟลอริดาและรัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียรัฐมิสซิสซิปปีก็ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมไปถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันมหาสมุทรแปซิฟิกก็ยังคงมีพายุอีกลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรง
และระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนที่เนปาลครับทางการท้องถิ่นของเนปาลก็สั่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังแม่น้ำพุทธิคันธกีถูกดินถล่มทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทาเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของแม่น้ำเนปาลว่าเมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งก็อยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสุรีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลำธารน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนส่วนตุรกีครับประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยในขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศสื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานหมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนพูไทยวันนี้แล้วสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนพูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนพูไทยและกระผมหนุ่มน้อยคนพูไทยประสงค์เนืองทองวิทยุนาโพเรดิโอข่าวค้นคนพูไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633345

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บอกสมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานฮอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโฮดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: โปรดสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again.

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: กระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนหอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้มันหยังอันนั้นมันหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

อิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้งหมื่นหนึ่งอันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633333

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633352

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนพุทัยฟังแล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยิ้มฟีดปิดฟีดปิดอย่างมีความสุขใจอายุจะยืนนานเป็นร้อยปีเออเอากราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณฮอดกระถึงมาถึงอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอนที่ติดตามรายการทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้งสองคลื่นความถี่บางคนก็สงสัยแล้วมูนี่กินน้ำเป็นยาคือแขวเหิงละเสี่ยงมันว่าคือบอกกินปลาเป็นลักต้อเลยยุดแขวตีวะสนกำลังหาปุ่มพ่นเสียงลงเพลงมันสิกบเสียงผมได้เนาะมันก็เลยกินซาอันกินยานะหลายคนก็ว่าโอ้ยำถึงขนาดเนาะจังเบาขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขข้ามมวลสื่อนะครับกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มน้อยคนพุทัยกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหดกระถึงไปยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพลวหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้ความสุขความมนต์เสือนเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุมีสังทาแรนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขอันฟีดปีดฟีดปีดไปถึงแม่ใหญ่พ่อใหญ่ในชุมชนของเราทุกช่องทางของการติดตามบวาสิเป็นทาง FM 104.5 บวาสิเป็นทางระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนระบบออนไลน์เขาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงทางหน้าปัดวิทยุปิดกึบกับระบบออนไลน์ก็ส่งต่อถ่ายทอดต่อไปยังทุกท่านทั่วทุกมุมโลกผ่านเรดิโอกลาเด้นผ่านไมล์ทันเดอร์เรดิโอและผ่านทางเว็บไซต์ของเราตลอดจนทางทีวีทวิตทั้ง2ช่องนะครับออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงบางรายการก็จะรีรันในช่วงกลางคืนด้วย21นาฬิกา22นาฬิกา23นาฬิกาจะย้อนกลับอีกครั้งให้พี่น้องทางออนไลน์ได้ติดตามขอบคุณทุกท่านทุกที่ทุกกำลังเจอเด้อที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้บกพร่องทางสุขภาพไปวัดไม่ได้ยากแต่แท้แต่ละมือแต่ละมือก็ได้โอ้ยพี่น้องทางแต่แห่ได้แต่ภาวนาขอให้ได้ยินเสียงคุณพ่อเทศขอให้ได้ยินเสียงร้องของซิสเตอร์ท้อนวันสันเดย์พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เตเทียได้อีเมลเอ้ยเราก็เป็นยาใจให้แก่กันและกันผ่าน FM 104.5 MHz 6-7 นาฬิกาทุกเช้าสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่คลื่นนี้นะครับทั้ง2คลื่นพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุจะสิได้มีความสุขกับการติดตามรับฟังและก็อิ่มอกอิ่มใจเพราะว่าได้รวมพิธีแต่พี่น้องที่สุขภาพดีแข็งแรงคนหนุ่มคนสาวคนทำงานเด็กเล็กของเรานะครับเด็กน้อยคำสอนของเราต้องไปร่วมพิธีที่วัดหรือที่โบสถ์หรือที่อาสนวิหารเป็นการมีส่วนร่วมและฟังพระวจารวมไปถึงรับศีลมหาสนิทครบองค์ประกอบของการร่วมพิธีในแต่ละเช้าโดยเฉพาะวันอาทิตย์องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้ส่งเทศสอนตรึกเตือนใจวันอาทิตย์เป็นปัสกาประจำสัปดาห์ของเราคาทอลิกนะครับ
เอิ้นหาพี่น้องทักทายไปทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครพี่น้องที่ติดตามทั้ง 88.25 เด้อส่งความสุขความมวลซื่นหาวันนี้อากาศดีๆนะครับแดดออกแน่กับบ่แห้งปานใดใบใบมาแล้วก็บดลงบดลงทรงทรงคึ้มหรือว่าลามาสูนกับเมฆลาแลนมาดึงก้อนเมฆบังเอาไว้บ่แสงแดดเฮาเนาะ เป็นบางบุตรหรือเป็นบางช่วงพี่น้องทั้งเรื่องห้างได้เป็นได้ทั้งทงมนได้เป็นได้ฟังหนุ่มน้อยคนผู้ใต้ฟังรายการวิทยุเฮาอยู่บ่อ่ะส่งความสุขความมนต์ซื่นหาเด้อแม่ทางแต่แห่สิเปิดวิทยุไว้เมิดมือทางห้องครัวก็เปิดหลังบ้านก็เปิดหน้าบ้านก็เปิดว่าซั่นย่างไปทางใดก็บ่ต้องยุ่ง ได้ฟังตลอดบ่ได้สิ้นเสียงวิทยุเด้อเซ็งว่าซั่น เอาคนละภาษามาผสมกันฟังได้อยู่บ่อีแม่ เอานะครับพี่น้องทางกุสุมานขอพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อหลายท่านนะครับให้คำแนะนำแล้วก็บอกว่าติดตามโดยตลอดโดยเฉพาะพี่น้องทางมันอีกุดผมมั่นใจนะครับว่าคลื่นวิทยุของผมไปถึงหรือไม่นะครับทางไป 18.25 แต่ทางหลังบ้านเนี่ยละไมนะครับรายงานมาแล้วว่าชัดเจนมากว่าสันฝังมากชัดเจนมากนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อหลังบ้านเนี่ยละไมบ้านเพลือแน่ก็โอ้ยเข้าไปหลายกิโลเนาะโซนจังหวัดนครพนมโซนนั้นพี่น้องทางบ้านอีกุดนะครับมาซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพรึงกับผมก็ได้บอกให้ฟังว่าอันนี้บ่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนหน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประบาด ครับผมนี่แหละครับแต่ผมไม่ปรารถนาจะมีนะว่าซะนะอันนี้ผมเอาเล่นเด้ออีเมดเด้ออ่ะขอบพระคุณพี่น้องเด้อที่ให้กำลังใจและติดตามผมกำลังสอบถามทางสังเพิ่นมาเฮ็ดแพงอยู่นะครับทำไมผมใช้ไปไม่ถึงอาทิตย์เสียงมันลิบหลีลงอีกแล้วว่าซะนะมาแก้ให้ผมได้ไหมหรือมามัดให้มันแน่นได้ไหมว่าสันมันเคลื่อนที่ไหนพายุยังไม่เข้าเลยว่าสันครับครับครับอยู่หันแหละยังไม่ได้พุทธิมาเนาะอีไม่เนาะฟังเสียงแอบแอบไปสักก่อนก็แล้วกันเด้อทั้งบุญก็ได้เนาะขอบคุณไปทางคุณพ่อไพศาลว่องไวพ่อไพศาลว่าตอนนี้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วเด้อแข็งแรงดีขึ้นแล้วกำลังฟังรายการอยู่นะครับแต่ละมือก็เป็นเอฟซีเด้อแต่ทางนักจัดรายการเฮามาเสียงสะท้อนเด้อสันขอบคุณในคำแนะนำนะครับส่วนสังเสษก็แนะนำเพลงมาอาจารย์ครับผมขอบคุณมากนะที่เปิดเพลงของอันยังก็คืนวันแห่ดาวให้เนาะแล้ววันนี้ก็ขอน้ำกรดแช่เย็นนะว่าสันเองอันนี้เราส่งข้อความทางไลน์มานะครับผมจบรายการพอดีเมื่อวานนี้ผมพยายามหาคุณสันติดวงสว่างจากสิแมนหรือบอเดอร์อันสันติดวงสว่างร้องเพลงนี้นะครับน้ำกรดแช่เย็นเดี๋ยวท้ามันจะมีสายยันสัญญามีบ่าวยังก็โอ้เทอุเทนพรหมินนะครับแต่ผมเดาได้เลยว่าเรามักสายยันเรามักอันสันติดวงสว่างเพราะว่าอู่สังเสษนี่ถ้าสันติดวงสว่างเมื่อใดแล้วสิเป็นเล้งเสียงเครื่องเสียงขึ้นยังไงเด้ มักแห้งสันติดวงสว่างนี่เมียบ่เอ็ดกับเข้าให้กับย่าขอแต่ได้ฟังสันติเราได้เนาะเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยอาจารย์สิแมนหรือบ่เด้อเพียงสันติดวงสว่างเดี๋ยวผมลองเปิดมันก็เด้อเราบ่บอกซื้อได้นี่บ่บอกซื้อศิลปินบอกแต่ซื้อเพลงเนาะจักว่าเปิดผิดก็บ่จักบ่เป็นหยังถ้าผิดผมก็สิร้องให้ฟังเด้อสังเกตเด้อรวมไปถึงพี่น้องในชุมชนของเราด้วยนะครับส่งมอบเป็นความสุขความมวลซื่นให้ติดตามรับฟังกัน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไหนๆก็เปิดผิดละศิลปินสุภาพสตรีจับไมค์แย่งไมค์ไปนะครับเพราะว่าบ่มีศิลปินนักร้องมันก็คักไปอีแบบนึงเลยเนาะน้ำกรดแช่เย็นผู้หญิงก็โอ้ยโศกสำลักกำใจฝ่ายสุภาพบุรุษอย่างสันติดวงสว่างร้องมาก็บางคนก็ให้น้ำซิๆผู้ใดโอ้ยชีวิตคอยเป็นแนวนี้แล้วว่าซั่นเนาะบางท่านก็ชื่นชอบในน้ำเสียงผมก็ชื่นชอบในน้ำเสียงศิลปินหลายท่านเหมือนกันพยายามถามเพิ่นอยู่เด้ว่าเป็นยังเสียงจุดเจ้าสู่เจ้าคือดีแท้เสียงผมนี่อายุลายไปลายไปลดป้อยป่านกะละมังแตกพุ่นว่าซั่นเขาก็ให้คำแนะนำมากินน้ำค้างก็ได้มันจะเสียงดีคือจริงลีดพุ่นว่าสิไปอาปากคาน้ำค้างตอนได้วันนี้เนาะอีเมเนาะมันกินยากบัดนั้นก็เอ้าเสียงแบบนี้ก็พอแล้วเนาะมันบ่สังเสดเอ้ยเนาะเสียงเขาได้สำนีก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวสิออกกำลังกายหลายๆดอกเนาะถ้าออกกำลังกายก็สิเสียงดีเด้หัดร้องคาราโอเกะดูๆเนาะบังเอิญบังเอิญมีแต่เว้ากับเว้าบ่เคยร้องคาราโอเกะจักเทื่อร้องดำเทื่อก็เสียงแฮบเลยมือต่อไปก็ได้ประมาณนั้น จังสันเลยเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพบ่แม่นพรสวรรค์ของเฮาเนาะถ้าเป็นพรสวรรค์ของเฮานี่โอ้ยบ่เว้าได้จับไมค์ขึ้นมาแล้วขอโทษบ่อยากให้ลงจากเวทีพุ่นได้แต่สำหรับผมซื้อก็แม่นจับไมค์ซื้อเขาสิเมื่อใดสิลงแจ็คเวทีเนาะเมื่อใดสิลงแจ็คเวทีเนาะร้องเพลงกระโคมขี้ไปพุ่นแล้วเนาะคนบ่มีพรสวรรค์อ่ะนะครับส่งเพลงมวนๆให้พี่น้องฟังเด้อบ่แม่นอันส่งไปแล้วให้ได้สุเจ้าบ่ต้องให้เด้ออีแม่เด้ออีพ่อเด้อส่งไปให้มีความสุขความมวนซื่นได้นะครับพี่น้องกำลังติดตามรับฟังวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าพร้อมทาง 88.25 MHz นาโพเรดิโอนะครับวิทยุของเราก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของยูริอารุ่งนภาบุตรีด้วงครอบครัวของหมอดำเด้อนะครับแม่บ้านของหมอดำเนาะนะครับวันนี้วันที่

ร่วมแสดงความเสียใจมายังครอบครัวบุตรดีด้วงและครอบครัวของหมอดำด้วยหมอดำนี่ฮ้องหาเล่าเมื่อใดนี่มาทันทีเลยย้ายวิทยุของเฮานี่ย้ายทั้งย้ายเสาทั้งย้ายอื่นๆนี่ดำดีแล้วบอกเอาเงินได้เอาก็เอาแต่ค่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆย่ามย้ายจากหอมีไคเอลไปทางศูนย์สังคมพัฒนาสนามกีฬาเราบอกเอาเงินเลยขากลับมาแล้วก็เอาพันเดียวเป็นแค่ขาซึกรอเล็กๆน้อยๆนะครับที่จริงแล้วก็หลายพันเติบได้แต่ละเถือแต่ละเถือขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเฮาก็บ่ได้ลืมรวมไปถึงแผงส่งเสาส่งต่างๆก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายท่านสำเร็จลุล่วงลงมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเสาจากเมืองทองธานีเทศบาลเมืองทองธานีของเฮานะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งผมเอาแบบน้อยๆไปเพิ่นก็ขยายอย่างใหญ่เจ้าหน้าที่ของเฮาขอบพระคุณมากถึงแม้ว่าไม่ได้ขอบคุณตอนนั้นแต่ว่ามาถึงตอนนี้เว้าถึงเริ่มต้นของวิทยุมันมีความยากลำบากหลายอย่างเนาะทั้งเอกสารทุกอย่างก็ไม่ลืมทุกท่านนะครับไม่ลืมทุกท่านโดยเฉพาะครอบครัวของหมอดำเอิญหาเท่าใดก็มาเท่านั้นนะครับก็ขอร่วมแสดงความอาลัยอีกครั้งทางสทต้อยสมจิตมังกายเมื่อวานนี้เพิ่นบอกว่าไปเข้ายาซบของคุณตาเซ็งผ่านนครนะครับเราก็อายุหลายเลยได้เนาะสทต้อยเนาะอายุเรานี่จักปีก็ฮะ72ปีครับอยู่หมู่4ตำบลท่าแรกของเรานะครับเสียชีวิตเมื่อวานนี้ซึ่งก็ต้องสูญเสีย FC ของเราเพราะว่าสทต้อยสมจิตมังกายบอกว่าอันคุณตาเซ็งนี่เป็น FC ของวิทยุมีสังเทแหนองแสงของเฮาอีกแล้วซั่นนะครับอันนี้ก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตาเซ็งผ่านนครด้วยนะครับผ่านมาทางวิทยุของเราซึ่งก็แต่ละมือแต่ละมือมีแต่เหลืองสูญเสียมาฝากมาตอนในชุมชนของเราเนาะนะครับผ่านจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือจากเดือนหนึ่งก็สิเป็นอย่างจังไม่มาอีกทีหนึ่งเนาะพระก็ได้ยกไปดูร้ายเนาะอีเมเนาะแต่บานเฮาเนี่ยบานใบไม้ร่วงแต่ละมือแต่ละมือก็ได้จังน้อยได้ยินเสียงระฆังแล้วจังน้อยได้ยินเสียงคุณพ่อประกาศแล้วศพทนันศพทนีแล้วสันแห้งนับเป็นแห้งไปแล้วบานนี้โอ้ยแต่ว่ามือใดสิเป็นมือของเฮากับบ่ฮู้ได้เนาะได้แต่สวดได้แต่ภาวนาอย่าเป็นมือของผมทอนอีแม่เอ๋ยอย่าเป็นมือของข้อยทอนอย่าเป็นมือของอีสันทอนอยู่หั่นแหละเฮาเนาะจังซั่นแล้วทุกอย่างทุกเรื่องราวฝากไว้กับพระกันแล้วกันเนาะอีเมเนาะเฮาบ่สามารถที่สิฮู้จักใดว่ามืออื่นสิเป็นมือของเฮาหรือบ่แต่วันนี้เราดำทำดีที่สุดแล้วชีวิตของเฮาเท่านี้ก็มีความสุขแล้วเนาะอีเมเนาะเพราะ1ปีมี365วันวันนี้ก็พระอวยพรมาจะถึงวันที่285ของปีแล้วหรืออีก80วันก็จะถึงวันสิ้นปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นใน80วันนี้ก็ฝากไว้ในความเมตตาของพระกับพ่อแล้วไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของเรานะครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพระองค์กันแล้วกันขึ้นอยู่กับพระกันแล้วกันนะครับอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานักเพลงคนใช่ขวัญใจคนเดิม

0: กล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครหรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโปอิเมคุณลุงคุณป้าเด้อยามเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บอันนั้นเจ็บอันนี้เจ็บแขนเจ็บขาเนื่องจากว่าออกกำลังกายเอ็ดเวหลายอยู่บ่อยู่มันก็เจ็บมันไข้ขึ้นมามันเคือขึ้นมามันบวมขึ้นมานะครับอยากบรรเทาอาการเจ็บบรรเทาอาการปวดก็เอาครีมนวดสมุนไพรพรับพึงไปใส่นะครับไปทาบางๆนวดเบาๆจะบรรเทาเจ็บไวเพราะเฮาผลิตมาจากใบวานซนใบวานซนนี่อีโปอีเมเฮาฮู้จักเป็นอย่างดีนะครับเอาไปตัดมาเอาใบตัดเอาไปตัดเอาใบมันมาแล้วก็เอาไปล้นไฟเอามาประคบเอามาพันมงแขนกระลุยขากระลุยมงที่เกิดอาการฟกช้ำมงนั้นมันก็บรรเทาอาการปวดลงไปหลายตอนนี้ก็บ่ต้องไปตัดอีกแล้วบ่ต้องไปเอาล้นบ่ต้องเสียเวลาไปล้นไฟอีกแล้วอีเมเอ้ยผมไปสกัดเอามาเป็นครีมนวดมาเป็นขวดแล้วนะครับถ้าลงไปบาทนี้เด้อยามเจ็บหลังเจ็บแอวแบบผมนี่หนังมือละ6 7ชั่วโมงบางเทื่อก็8ชั่วโมงผู้ใดตั้งแต่ตี3จนฮอด8โมงเช้าบางเทื่อก็ได้หนังต่อไปเรื่อยๆบางเทื่อก็ได้ไปอาบน้ำอาบทาก็มาหนังต่อบัดเพิ่นลุกพุ่นตี้บาดนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอามือคุมแอวอยู่พอวันนั้นท่านเจ้าเป็นแบบผมจะเอาไปทาเลยเด้อผมทามือละ3เทื่อแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ทาบ่แม่น3เทื่อแล้วเจ็บเทื่อใดก็ทาเทื่อนั้นนี่แล้วบาดนี่ถ้าพี่น้องทางบรรดาผู้น้อยหันทาตลอดจนหลานแล้วว่าหลานหรือลูกสาวคืออันอีเมหันอาบเอาว่าสิอาบเอาทาตลอดเนาะเอออ่ะนะครับขอบคุณพี่น้องทั้งที่แห่เด้อเท่าไหร่ก็48ขวดเมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วมื้อนี้ส่งไปอีก48ขวดแล้วขวดละ50บาทนะครับขอบคุณพี่น้องทั้งที่แห่นะครับให้การสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลองเอาไปใช้แล้วก็บอกต่อพี่น้องบางคนก็ซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกพี่น้องบางคนก็ซื้อไปฝากลูกฝากหลานโดยเฉพาะสังเสียซื้อจักขวดแล้วเจ้าบ่แม่นฮอด10แล้วบ่ฝากแต่คนอื่นเนาะฝากคันฝากนี้เพิ่นว่าเพิ่นไข่เด้มันถือขี้งนะครับบางคนก็ถือขี้งได้บางคนก็ผิวบางผิวบางนี่อย่าไปนวดเด้ออีเมเดอร์ทาบางๆบางเทื่อมันก็ออกพื้นขึ้นมาได้เพราะว่ามันแพ้นะคันมันแพ้แล้วเศร้าเลยได้อย่าก็ไปนอกจากนั้นกับผิวเด็กเด้อเด็กน้อยแหลกเกิดผิวบอบบางนี่บ่ต้องไปใส่ครับแต่ถ้าเป็นคนอายุหลายๆแบบผมนี่แบบเจ้านี่อีพอเอ้ยถ้าลงไปประเภทตากแดดบ่ขาวจักเถือนี่เอ็ดเวียกกุ้นๆอยู่บ่เจ็บหันเจ็บมีเจ็บแขนเจ็บขาเข้าไปแล้วเจ็บกล้ามเนื้อเข้าไปแล้วถ้าลงไปโลดบ่ยันบ่ต้องยันมันแผลดอกผิวซีแทนบ่ได้ขาวจักเถือผิวเฮาหันตากแต่แดดเนาะอันนี้ก็เว้าให้อีเมฟังคุณปู่คุณนั่นปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กแดงผิวบางไม่ควรนำไปใช้แล้วก็ห้ามรับประทานเด้ห้ามแจ๊ะเป็นอันขาดเด้ญาติผมนี่เพิ่นมาแกะแกะแล้วจักเอาไปทาแท้ขี้ศพมันจวดน้ำกับบ่ทันโยโยโยเซาเซาเซาว่าซั่นเป็นครีมทาภายนอกเด้อบ่แม่นเอาไปกินเอาไปทาขี้ศพได้พอทาขี้ศพนี่บางเทื่อมันก็โยลืมได้เนาะแลบลิ้นออกมาก็จักเลียเพิ่นได้เนาะผมก็บ่เคยซิ่มได้จักรสซําใดเด้อมันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำแม้จะไม่มีพิษมีภัยก็จริงนะครับแต่ว่าวานซนนี่มันไม่เหมาะในการเอามาเป็นยารับประทานหรือเป็นอันสมุนไพรที่จะรับประทานได้มันต้องมีวิธีการกรรมวิธีต่างหากสำหรับสีกินได้มันต้องมีส่วนผสมแนวอื่นสีกินได้เพราะฉะนั้นเอามาทาบรรเทาอาการปวดห้ามเด็ดขาดอย่าเอาไปลุยเซคิซบกันละกันได้อีเมเดอร์เด็ดขาดเลยได้ว้ายว่าซั่นบางคนก็อยากดมขึ้นมันเนาะขึ้นคืนอันน้ำมันม่วยเนาะบางคนก็ได้เนาะรุ่นแรกนี่คือน้ำมันม่วยขนาดผมจึงโอ้เขาสกัดมาเป็นแนวนี้เนาะน้ำมันม่วยขึ้นน้ำมันม่วยเนี่ยก็มีวิธีเฮ็ดให้มันคือน้ำมันม่วยอยู่ได้แต่ว่าไม่ใช้สารแต่งกลิ่นใช้เฉพาะวานซนหรือใบพลับพลึงใส่เฉพาะน้ำมันระกำกับนี่แหละน้ำมันงานะครับเป็นน้ำมันงาดำเด้อเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์หลายบ่มีพิษมีภัยถ้าไม่ตุ้ยใส่ปากได้อีเมเอ้ย โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับที่หมายเลข0898633349 0898633349
อยากลองเอาไปใส่โทรสั่งเด้อหรือเข้าไปซื้อใน Lazada ก็ได้เก็บเงินปลายทางส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศครับส่วนทางที่แห่สทต้อยสมจิตมังกายโทรมาบอกเมื่อที่ไกลสิเถียงในรายการของเราของห้าวเล่านะครับช่วง 11:00 นผมก็ไปส่งให้แล้วได้หมดแล้วครับ48ขวดเอาอีก48ขวดเด้อว่าซั่นเด้ยาวไปเลยในช่วงติดเทียนนะครับช่วงติดเทียนนี่เดือนนี้เดือนตุลาเนาะช่วงติดเทียนก็สิเหลืออยู่เล็กน้อยแต่ผมก็เฮ็ดเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วได้มือก้อนน่ะเฮ็ดเพิ่มอีกเป็น200ขวดแล้วขวดน้อยอีก80ขวดขวดใหญ่อีก100กว่าขวด120ประมาณนี้เพื่อจะให้ทันในช่วงของติดเทียนเอาเฟื่อไว้พี่น้องต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดจะมาบ้านหลายคนก็ได้ไปไซแล้วลูกหลานส่งไปให้ไซเด้กลับมางวดนี้ก็ติดมือไปนำแล้วก็ขวดเล็กนะครับขวดเล็กขนาด14กรัมผมก็ผลิตขึ้นมาเป็นอ้อเปาะเป็นตะแพงสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายนะครับ0813800359 0813800359นอกจากสั่งซื้อสมุนไพรแล้วโทรหาเล่าตอนเที่ยงคืนอันสทต้อยเอ้ยมาซอยคอยแน่นะครับญาติพี่น้องเขาอยู่ตั้งจังหวัดหมดลมหายใจแล้วพระยกไปแล้วอยู่จังหวัดใดก็บอกมาเลยเราไปได้ไปเที่ยงคืนแล้วก็ไปอันท่านสมจิตมังกายนี่พี่ลึกแต่ใดๆเราบ่ได้พักผ่อนได้ช่วงนึงผมเกือบวูบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอ้ยสุขภาพผมมันเกือบวูบได้ย้อนว่าสภาช่วยเอาไว้ได้นี่แม่นั้นละเนาะสะท้อตอยเนาะคนสาธารณะเนาะ0813800359หมายเลขโทรศัพท์นี้เด้อเจ็บเป็นเอ็นอุ่นสิ้นลมหายใจอยากจะย้ายศพย้ายคนที่พระยกไปแล้วกลับมาบ้านเกิดโทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงแม่บ้านเราใจดีใจดีเลยคอยสิไปมองนั้นมองนี่เด้อบ่ปากแจ้งความเด้อพี่น้องไปซื้อครีมนวดสมุนไพรอยู่เฮือนเราก็อยู่เฮือนเราก็ขายให้เด้สามีเราบ่ได้อยู่ก็บ่เป็นหยังนะครับขายตลอดขายจนขวดใหญ่ซื้อกันยังขายไปนําเด้มันลงขายไปนําว่าซั่นเนาะขวดจัมโบผมเอาไปให้ทดลองใช้ให้พี่น้องทางคุ้มตุยไซเดอร์ว่าซั่นเด้เราลงไปขายมันขวดใหญ่กว่าหมูขวดเดียวเนาะขนาด80กรัมผู้ใดไปซื้อเจ้าคือโชคดีแท้ได้ตั้ง50บาท80กรัมผู้ใดปกติมันได้30กรัมเนาะเอาอันนี้หมายเลขโทรศัพท์สทต้อยเด้อส่วนทางอุ้มจานครับบ้านวนาสามัคคีผมฝากครูน้ำฝนครูน้ำฝนที่เป็นครูคำสอนเด้อที่เป็นทำงานอยู่ที่ศูนย์คำสอนเตแหของเฮาเด้อฝากเอาไว้อยู่เฮือนลาวแม่เราซื้อวานิดาเนาะนะครับหมู่ผมนี่ละเฮียนม.6นำกันสมัยตะกี้นะโอ้เราเฮียนเก่งเด้อคณิตศาสตร์เลยนี่บ่ธรรมดาได้ผมยังก็ไปลอกลาวอยู่เลย2 คูณ2เป็นเท่าไหร่เธอว่าซั่นผมปึกได้2 คูณ2ยังบ่ได้เลยเนาะเว้าเล่นว่าเล่นเราเก่งคณิตศาสตร์ครับอีกหมู่อีกคนนึงก็เก่งขนาดคณิตศาสตร์นี่โอ้เราหนังนาอีต่างหากได้ย่างผมสิลอกนี่ลอกยากขนาดเพราะว่าต้องย่างผ่านหลายคนไปได้เนาะเอ้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านวนาสามัคคีเด้อตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครสั่งซื้อกับครูน้ำฝนได้ผมเอาไปฝากเล่าไว้นะครับที่หมายเลข0970324474วัตถุประสงค์หลักที่ไปฝากเอาไว้นี่เพราะว่าหมู่ผมมันเล่าท่าเอาอาบคือกันอันนี้ก็ได้2ขวดหันแป๊บเดียวหมดแล้วว่ะเพราะฉะนั้นเอาไปโลดเอาไปลายๆโลดนะครับจังซั่นแล้วเนาะเอ้าอันนี้ก็ได้ว่าฝากให้พี่น้องเด้อนะครับ0970324474ขอพระคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนะครับโอ้เวลาเหลือน้อยขนาดมันสิมีเหลือเวลาอีกจักเพลงบ่นี่เนาะฝากเพลงสุดท้ายไปถึงมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการทุกมงทุกบ่อนนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกคนเด้อทุกมงทุกบ่อนบ่ว่าสิเป็นทางนาผู้บ่ว่าสิเป็นทางตะแหบ่ว่าสิเป็นทางอำเภอเมืองอำเภอพลนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณบางส่วนและก็ทุกมงทุกบอนและพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเราด้วยขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนมื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: จากนั้นปานนันและอรไทยก็โผล่เข้าหากันและฉุดดึงกันไปพูดคุยเสียงโขมที่มุมห้องตามประสาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้พบกันหลายปีดีดักร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทร

จากนั้นปานนันและอรทัยก็โผล่เข้าหากันและฉุดดึงกันไปพูดคุยเสียงโขลมที่มุมห้องตามประสาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้พบกันหลายปีดีดักร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทร

จากนั้นปานนันและอรทัยก็โผล่เข้าหากันและฉุดดึงกันไปพูดคุยเสียงโขมที่มุมห้องตามประสาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้พบกันหลายปีดีดักร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทร

จากนั้นปานนันและอรทัยก็โผล่เข้าหากันและฉุดดึงกันไปพูดคุยเสียงโขลมที่มุมห้องตามประสาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้พบกันหลายปีดีดักร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทร

จากนั้นปานนันและอรทัยก็โผล่เข้าหากันและฉุดดึงกันไปพูดคุยเสียงโขมที่มุมห้องตามประสาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้พบกันหลายปีดีดักร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทร

จากนั้นปานนันและอรทัยก็โผล่เข้าหากันและฉุดดึงกันไปพูดคุยเสียงโขลมที่มุมห้องตามประสาเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้พบกันหลายปีดีดักร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทร

0: รองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงกับจุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
0: นายสันพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศภาภาครายงาน
2: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
3: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
4: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแข่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
3: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
5: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวไปมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
6: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนปิดนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
5: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกัน
12: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน

เช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.ที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 น.และเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.อาสนวิหารอครเทวดามีไคเอลทะเรประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 น.มิสาอุทิศแด่ผู้

ลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสซาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานรงค์ผันพลีประธานพิธี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
3: สถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกนิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ทิ้งผู้หญิงเด็กคนชราเฝ้าบ้านและทิ้งพื้นแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลไปทำงานรับจ้างเพื่อแลกกับเงินและหลายคนไม่อาจหวนกลับมาเราวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com Credit Union NAPO 125จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราภูมิใจในบ้านเกิดพร้อมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันมีค่ามหาศาลให้กลับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่รู้จบด้วยอาชีพเกษตรพื้นบ้านและวิธีการตามหลักเศรษฐกิจ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สูตรจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมัน

โรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตปิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633344

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงของนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องซิ่งเมงตอนใกล้กระตุกพระราชาและกเกษนาอำมาตย์ใหญ่ถึกเสียงเมียงคิโตจนเจ็บกระตนกระโตกันไปทั่วหน้าเพราะว่าเฮือนดินใดย้างไปกระพากันล้มเยียบไปกระพาะกระพากันย้างกับตีลังกาไม้มันปีนพิกปีนพิกปีนเข้าพระลาดออกปีนออกพระลาดเข้าอยู่พอปันนั้นเนาะยังบ่ครอบบ่รอบครอบกระเปล้มตกป้องแบบนี้เนาะพากันเยียบทรงสนไหมแน่เยียบป้องไหมแน่ไหมเดียงแน่เสียลักแน่ตกน้ำก็มีเสียที่เสียงเมียงกับบ่พ่ออกพ่อใจเสียงเมียงแล้วพระราชาเองกับบ่พ่อใจคือกันอย่าว่าแต่อำมาตย์เนาะพี่น้องเนาะก็เลยพากันว่างแผนสิแกงเสียงเมียงขึ้นพระราชาแล้วก็ห้องเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมานะครับแบบประชุมลับบ่ให้เสียงเมียงหูจักเนาะและก็คิดแผนแกงเสียงเมียงวางแผนก็เรียบร้อยแต่ละคนก็ไปเตรียมการมื้อต่อมาทุกคนก็มาเฝ้าพระราชาคือเก้าหลังจากประชุมหาลือกันแล้วข้าราชการนะครับหลายคนก็โอ้ยฮ้อนเนาะอากาศมื้อนี้มันคือฮ้อนแท้เนาะโอ้ยเฮาพากันไปเล่นน้ำซะบ่ฮึเปิดไปเล่นน้ำให้ชุ่มเย็นดีไหมเราไปเล่นตีกองเพลงดีไหมเพื่อนนางสนมกำนันก็ได้ส่วนกันไปตีกองเพลง หรือตีกองน้ำเนาะเอาซินวิทน้ำเข้าไปในซินแล้วมันพกซินมันกับพ่วงขึ้นแหละเนาะงายท้องลอยปากกระเดิดซะนี่แหละตีกองน้ำเพื่อนว่า มื้อนี้อากาศมันหอนไปเล่นน้ำเถาะอำมาตย์กับส่วนพระราชาพระราชาก็ดีๆไปน้ำกันเสนาหลายคนก็เห็นพ้องน้ำกันนะครับเพราะว่าตกลงกันมาแล้วแล้วจากนั้นทุกคนร่วมไปถึงเสียงเมียงก็เดินทางไปที่ฐานน้ำแล้วพากันลงเล่นน้ำตุ่มตามบางคนก็ตีลังกาแล้วเนาะแล่นมาแล่นมาก็กระโดดปิ้วตามตีลังกาคือเด็กน้อยนี่เนาะตั้งที่เท่าแล้วนี่แล้วเนาะโอ้ยแทนที่สีค่อยๆลงเนาะระวังเด้อฟันปลอมรุดเด้อกระโดดตีลังกาหลายพิกหลายปีนบันนะเนาะลังคนกระมุดน้ำเล่นพี่น้องลังคนกะลอยน้ำเล่นบางคนกะเล่นตีปากกระเดิดตึมต่ำอยู่พอปันนั้นเนาะหลังคนกะกระโดดน้ำเล่นคือเว้าแหละเวลาผ่านไปพอสมควรพระราชาก็ฮ้องเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมาซุ่มนุ่มกันคอยเห็นสุเจ้าเล่นน้ำมากกระเฮงแล้วคือสิบ่ม้วนปันใดเนาะบางคนก็เล่นแสลอยคออยู่พอปันนั้น

เป่งไข่ออกมาผู้ใดไข่ออกมาแล้วให้ยกมือสู้ไข่ขึ้นแล้วก็ห้องกระตากกระตากกระตากเด้อขั้นผู้ใดหาไข่ใกล้บ่ได้บ่มีไข่ใกล้ผู้นั้นต้องถูกทำโทษเอาบ่วิธีการทำโทษก็คือโก่งกลใส่ขี้ตะเง็นเข้าใจบ่นี่ขี้ตะเง็นมันกำลังร้อนดวงอาทิตย์กำลังร้อนอย่าลืมกองก้นใส่ดวงอาทิตย์นะกองก้นใส่ขี้ตะเง็นเนาะนอกจากนั้นยังบ่พอได้ให้เสนาอำมาตย์ผู้ที่มีไข้นี่เอาขี้ตมมาทาก้นน้ำเข้าใจบ่เข้าใจไหมตกลงไหมตกลงตามนี้นะพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็พากันเล่นน้ำโดดน้ำตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็มุดหางมหาไข่ที่ตัวเองเอาไปเสื้องเอาไว้ฮะละผู้นั้นก็หาพอผู้นี้ก็หาได้พอสมควรแล้วบางคนก็สู้มือขึ้นหองกระตากกระตากกระตากกระตากกระตากแล้วกระตากอีกคนนั้นก็กระตากคนนี้ก็กระตากหาไข่ได้เกือบครบหมดทุกคนล่ะฝ่ายเสียงเมียงพี่น้องไม่รู้อิโนอิเนไม่รู้คุณโนคุณเนบ่ฮู้หยังกับเขาเนาะหาไข่บ่พอบ่พบก็เลยทำที่ส่งมุดหาผู้นั้นผู้นี้แล้วก็กระโดดขึ้นขี้หลังเขาคนนั้นแน่คนนี้แน่พ่อเขาห้องกระตากกระตากเสียงเมียงก็ห้องกระตอกกระตอกกระตอกกกกกกกระตอกไปหาโค้มขี้หลังคนนั้นหาโค้มขี้หลังคนนี้อยู่เลยเหลื่อยพลาซากก็เลยถามเป็นเจ้าใดเสียงเมียงมือใดเจ้าสิออกไข่เสียงเมียงก็เลยบอกกระตอกกระตอกใกล้ตัวผู้บ่มีไข่พระเจ้าค่ะใกล้ตัวผู้บ่มีไข่ใกล้ตัวแม่ก็มีไข่แล้วแต่ห้องกระตากกระตากกระย้อนข้าพระองค์นี่ละเป็นผู้ติดใกล้ตัวแม่เขาจังมีไข่เว้าแล้วเสียงเมียงก็กระพือปีกกระโตกกระโตกแล่นไปหาคมคนนั้นคนนี้ปีนข้อคนนั้นคนนี้อยู่บ่ถอยพี่น้องครับเทื่อนี้พระราชาก็เลยบ่สามารถเล่นงานเสียงเมียงได้อีกและก็พวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็พากันอายที่เกิดมาเป็นใกล้ตัวแม้ให้เสียงเมียงขึ้นขี้คอจนพากันเอาไปเว้าพื้นกันเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้ยขายนาขายนวดแต่แท้เนาะเขาเกิดเป็นใกล้ตัวแม้เนาะเพิ่นว่า

นิทานเหลืองสิงเมงตอนผ้าลายตีนแต้มพี่น้องขับปลาซาขีนเสียงเมียงอยู่พ่อปนันแต่ละมือแต่ละมือคึดแต่หาทางแก้แขนเสียงเมียงเสียงเมียงนอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเฮ็ดให้หัวหน้าขีนยุ่งยากและลาวมูนี่พระราชาพยายามหาทางเล่นงานบางเทือก็เอางานมาให้เล่นต่างพักผ่อนนะเฮ็ดงานยังต่างพักผ่อนเนาะมันก็เฮ็ดงานอยู่ดีละเล่นงานเสียงเมียงอยู่เรื่อยๆเป็นการทดลองทดสอบปัญญาเสียงเมียงพุ่นล่ะเนาะแต่เฮ็ดแนวเด้อเฮ็ดแนวเลิกก็ยังมีสามารถที่สิเล่นงานเสียงเมียงใดพี่น้องแหมเล่นงานเสียงเมียงจังๆจะไม่ได้สักทีเพิ่นว่าพลาซาคิดดอกว่าอยู่มามือหนึ่งพี่น้องมีพ่อค้าเอาผ้าใหม่ลายงามงามมาฝากเอามาถวายพลาซาฮะละมือนั้นก็เลยพากันคุยกันเอ็นกันและโซเลเดียวนะครับเหลืองของพระเพิ่นกับพระกันถามกันแล้วอะไรเอ่ยผ้าอะไรหายากกระดักกระด้อเพิ่นว่าผ้าแบบใดเนื้อดีเฮ็ดลาบแซ่บบ่แม่นเฮ็ดลาบแซ่บอย่างเดียวนะย่างก็แซ่บซอยกิน

0: กระเซบพาหยังกระกระโดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ่ยหลายคนก็คิดแล้วโอ้ยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ้าจะมัวเว้าเหลืองพาลายงามๆ มันคือไปฮอดแนวกินแล้วเพิ่นว่าเพื่อนผมก็หลายได้แซ่บนำพี่น้องอย่างเช่นผ้าขี้ริ้วบ่เกี่ยวกันกับผ้าลายเด้อผ้าลายเอาไว้ถูเฮือนผ้าขี้ริ้วจกมาจากคนงัวนะจกมาจากคนควายนำเนาะแม่ใหญ่เนาะเอ้ยเคยก็เคยกินเยอะกินไปกินมาหลอดโอ้ยจักมันได้ๆปะแล้มปะแล้มนุ่มนักคนผู้ไทยเอาแม่ใหญ่เวลากินนั้นค่ายกันมากอ้ออยู่บ่มีได้ค่ายแต่ว่าเอาไว้คนละข้างย้ำคนละครั้งโอ้ยมันก็ปลาแหลมปลาแหลมเลยเนาะยายเนาะ
1: เว้าพื้นผ้าพี่น้องโซเล่กันเหลืองของผ้าผ้าได้งามผ้าได้แพงผ้าได้หายากพอดีอำนาจผู้หนึ่งแสดงความคิดเห็นยกไม้ยกมือขึ้นขอเดชะพูดถึงเรื่องผ้านี้เนาะผ้าที่มีคุณค่าที่สุดก็คือผ้าลายตีนแต้มเพราะว่าผ้าลายตีนแต้มเป็นผ้าลายเฉพาะโต๊ะเรียนแบบได้ยากลอกเลี่ยนกันบ่ได้ว่าง่ายๆเนาะนี่ล่ะผ้าที่หายากและมีคุณค่าที่สุดพยาค่ะเพิ่นว่าคุยกับพลาซ่าปรากฏว่าทั้งพลาซ่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเห็นดีนำพี่น้องเออแม่นอลีเนาะเหตุผลของอำมาตย์ผู้นั้นคักๆผ้าลายตีนแต้มเพิ่นว่าแสดงว่าลายตีนนี่บ่คือกันเด้เนาะ ขนาดลายมือก็ยังวัดออกจากโรงเรียนมา10ปีเห็นเด็กน้อยเขียนก็ใกล้ตัวบักใหญ่ฮ้อออกมาจากโรงเรียน10ปีตัวก็ใกล้ใหญ่ปานนี้บ่สูนั่นละลายมือก็มีคือกันนะไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ตกใจแล้วตัวก็ใกล้ใหญ่โพดเนาะ
0: พี่น้องครับทุกคนมาพร้อมหน้าพลาซ่าก็อยู่มองนี้นำเนาะพ่อเว้าฮอดมองนี้พลาซ่าก็คิดแผนที่สิเล่นงานเสียงเมียงใดคิดออกแล้วอันสมองอันปราดเปรื่องเราเพิ่นว่าพลาซ่าก็เอาผ้าลายตีนแต้มผืนงามๆลายงามๆที่มีอยู่นี่ล่ะจกคลาดออกมาจากพก จากห่อผ้าล่ะเนาะไม่ได้จกธรรมดาได้จกคลาดออกมาโอ้ยเนาะเพราะว่าผ้าลายแบบนี้พระราชาหูดีว่ามีอยู่พื้นเดียวในโลกนี้พระราชาคิดว่าหายากละผ้าลายตีนแต้มีพื้นเดียวในโลกขั้นเลียนแบบหรือลอกเลียนเอ็ดขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรจากนั้นเราก็เว้าอ๋อผ้าลายตีนแต้มผืนนี้ลายงามดีนะเรามีแล้ว1ผืนแต่ว่าเราอยากมีสำรองอัน1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกอีกสัก1ผืนดีไหมเว้าแล้วก็ซิ่งตาไปหาเสียงเมียงเอาว่าไงเสียงเมียงหันไปทางเสียงเมียงนำได้เราขอมอบหมายให้เสียงเมียงไปหาผ้าลายตีนแต้มเนี่ยแบบนี้นะให้เหมือนกันเด๊ะเลยนะภายใน3วันนะถ้าไม่ได้3วันเสียงเมียงถูกลงโทษนะพลาซ่าสิงตาน้อยแล้วก็เว้าแบบเบะปากไปทางเสียงเมียงเสียงเมียงก็คิดแล้วบัดนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นอย่างต้องมาเป็นเสียงเมียงคนที่ทำงานแบบซื้อสัตว์สุจริตเนาะทำไมต้องเป็นเราเสียงเมียงก็ได้ว่าพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็พากันคิดละเฮ้เถื่อนี่เสียงเมียงเซ็ตคักๆโตเซ็ตคักๆตายข้อล้อข้อหัดคักๆกันเมียไอ้หูจักจักก็เป็นเนื้อเลือดพี่น้องครับเสียงเมียงคิดหาทางออกคิดหาทางสิเอ็ดพาลายตีนแต้มแบบนั้นแต่เฮ็ดนั่นใดก็คิดบ่ออกไปถามสังตำหุเขาก็บอกว่าเอ็ดบ่ได้ดอกกันเฮ็ดได้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆแต่พลาซ่าให้เวลาแค่3มื้อเอ็ดบ่ทันอย่างแน่นอนสังเทวดาก็เอ็ดบ่ได้อย่าเว้าแต่ลุเทวดาเถาะย่างเลาะหาแล้วก็ย่างเลาะหาอีกบ่มีลายแบบนั้นในเมื่อเอ็ดบ่ได้ก็บ่เอ็ดเท่านั้นล่ะว่าเสียงเมียงเพิ่นคิดในใจเนาะเทื่อนี้เสียงเมียงหาของตามที่พระราชาสั่งบ่ได้อลีจำเป็นต้องโทรศัพท์หาหนุ่มน้อยคนผู้
1: พ่อครบกำหนด3มือแล้วพี่น้องเสียงเมียงกับเขาเฝ้าพระราชามือเปล่าพระราชาก็ถามเสียงเมียงไหนล่ะพระลาตินแต้มน่ะเสียงเมียงล่ะก็เลยเว้าขอเดชะพระยาไม่ผลเกล้าพระลาตินแต้มบ่มีดอกพะยะค่ะข้าพระองค์ย่างถามเมดเมืองแล้วบ่มีผู้ใดเอาตินแต้มพาพะยะค่ะมีแต่เอามือแต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นพาผืนนี้ก็คือกันพะยะค่ะเป็นพาลายมือแต้มบ่แม่นพาลายตินแต้มอย่างแน่นอนฉะนั้นคำสั่งของพระองค์ถือเป็นโมฆะเพราะว่าใช้คำบ่ถูกต้องพี่น้องครับพระราชาได้ฟังคำแก่ตัวแบบนั้นก็บ่มีคำสิเถียงโตตอบก็เลยบ่ได้ลงโทษเสียงเมียงครั้งนี้ถือว่าแล้วกันไปนะคราวหน้าอย่าย่ำขมากพร้อมกับผ้าขี้ริ้วนะไม่ใหญ่นะโง่มาทางแนวกินอีกแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่เนาะเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยขนาด30กรัมราคา50บาทขวดละ50บาทส่วนขนาด30มิลลิลิตรเป็นชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาททาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโทรสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศพี่น้องที่ไปวิทยุนาโพเรดิโอไปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดหรือสิไปซื้อน้ำมันไกลๆกับปั๊มน้ำมันเด้อไปเยี่ยมไปยามไปซื้อครีมนวดสมุนไพรหรือครีมสมุนไพรว่านซนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพโดยนุ่มน้อยคนผู้ใดใดทุกมือเด้ออีเมเดอร์1ชั่วโมงนับจากนี้ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนซืนกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยการสนับสนุนของครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมทั้งต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดไม่ว่าสิเป็นเตารีดหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องขยายเสียงอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าโมเตอร์รถไฟฟ้าหรือตู้เย็นเครื่องซักผ้าด้วยราคากันเองด้วยช่างที่ชำนาญงานมากกว่า10ปีและราคาเป็นกันเองต้องอิเล็กทรอนิกส์ติดกับวิทยุนาโพเรดิโออยู่ฝั่งเดียวกันนะครับติ๋วข้าวมันไก่ร้านน้องติ๋วข้าวมันไก่อยู่บริเวณตลาดโพทองใกล้บ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาโพคุรุราชพัฒนาอันนี้ก็ข้าวมันไก่กระแซบมหาแซบได้อีเมลเด้อข้าวมันไก่แล้วก็อาหารตามสั่งบริการส่งในบริเวณใกล้เคียงได้สั่งซื้อได้สบายสบายน้องติ๋วข้าวมันไก่อย่าลืมออกไปทางปุ่นก็แวะใส่บริการเด้อไปลองซิมเบิ่งได้อีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีก็รบ10นาฬิกาเป็นต้นไปความสุขความมนซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทางวิทยุของเราทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทางออนไลน์ด้วยเด้อแม่คลื่นของเราในชุมชนจตุปัตตุเปบางมงกะฟังบ่ได้บางมงกะชาติเจนก็ขอพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามกำลังเล็งสอบถามทางสังเพิ่นว่าสิมาแก้ไขมื้อใดแก้ไขไปแล้วได้บ่กี่มื้อเสียงดังไกลไม่กี่วันเป็นอีกแล้วคอตกอีกแล้วนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่อ่ะนะครับส่งกำลังใจให้กันไปได้อีเมลเด้อพบกันมื้อนี้มาพร้อมกับแสงแดดที่แผดจ้าเช่นเคยนะครับเอาความสุขความมนต์ซึ้งเรื่องของเสียงเพลงมาฝากไปลงให้กับอีเมลคุณลุงคุณป้า FC พลังเงียบทุกท่านด้วยพี่น้องบ้านมวงบ้านบอนบ้านขาไก่บ้านอีกุดกุดฮู้ทางนาโพของเฮานำทางกุสุมานพร้อมทางเทพนิมิตทางหนองผือน้ำเด้อส่งความสุขความมนต์ซึนหาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนพิเศษเด้อคิดฮอดพี่น้องที่ไปอันตั้งเสาวิทยุให้คิดฮอดพี่น้องที่ไปตีดกระจกเอ็ดห้องส่งให้พี่น้องทางเทพนิมิตทางหนองผือขอพระคุณเป็นอย่างมากฝากเพลงมนต์เป็นกำลังเจือหาเด้อยังคิดฮอดคือเก่าครับ

หล่าเอ้ยท่านเจ้าได้ยินเสียงที่แม่ว่าซอยส่งข่าวมาบ้านแล้วเด้อแม่เป็นห่วงอยากเห็นหน้าเจ้า

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับวิทยุนาโพเรดิโอหลายคนก็ไปขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าไปแต่งใหม่เฮ็ดใหม่และก็หลายท่านก็ได้ไปพิมพ์ใบฎีกาใบกฐินใบกฐินใบฎีกาการเชิญการแต่งงานบัตรเชิญต่างๆขอบพระคุณพี่น้องเด้อยังเปิดบริการอยู่ได้ส่วนพิมพ์ใบฎีกากฐินกราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์หลายวัดมัคทายกหลายวัดพากันไปตอนนี้เรามีเครื่องพิมพ์ใหม่เรามีเครื่องพิมพ์ใหม่เด้อสั่งพันหนึ่งนี่โยสมงกว่านี่ก็แล้วได้เอาง่ายๆนะครับต่ำกว่า 1,000 วันเดียวได้ครับต่ำกว่า 1,000 แผ่น 1,000 ซองนี่วันเดียวได้ส่วนพี่น้องที่อยากได้หลายพันก็ไม่เกิน2วัน3วันนะครับไม่เกิน3วันหลายพันใน 5,000 ขึ้นไปก็ไม่เกิน3วันสำหรับการผลิตแบบใหม่ของวิทยุนาโพเรดิโอเดอร์ใบกฐินใบพระป้าพร้อมซองครับราคาเป็นกันเองได้เป็นกันเองขอพระคุณวัดต่างๆที่ไปใช้บริการกับวิทยุนาโพเรดิโอด้วยดีตลอดมาปีนี้เราปรับปรุงคุณภาพใหม่รวมไปถึงการถ่ายเอกสารต่างๆได้ทั้งภาพสีและขาวดำเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดแล้วบริการรวดเร็วทันใจและคมชัดเหมือนต้นฉบับทุกประการฝากพี่น้องไปใช้บริการเด้อวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดฝั่งทางปั๊มน้ำมันนะครับเลยปั๊มน้ำมันเลยศาลามาน้อยเดียวยังบ่มีปลายพี่น้องก็จมหาอยู่มื้อเลือเอ็ดปลายเนาะว่าซั่นยังกำลังหาวิธีการเอ็ดอยู่ตอนนี้มันยังใส่เงินหลายอีแม่เอ้ยกำลังหาวิธีติดอยู่เคยติดแล้วแต่ว่าเอาออกไปแล้วก็จักไปเก่ามันอยู่สิเลือได้บาดนี่ยังหามีเห็นเนาะฟังเพลงสักก่อนครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบไม่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดไม่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสวยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอดบ่ต้องเว้าเนาะอีเมลเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีเด้อันนี้ก็นำมาฝาก

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: Radio FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญรับฟัง
2: รายการข่าวค้น
3: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโคผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดบริการจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์กับวันเสาร์หยุดนะครับอีเมลคุณลุงคุณป้าเวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 น.และตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมและก็ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งชนิดครีมขวดละ50 บาทขนาด30 กรัมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมงนั้นมงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่หนังหึงหรือว่าเอสเวหึงหึงเอ็นพลิกข้อตกมอนเจ็บโอ้มันใจสิลูสิขาดบางเทือก็ได้แขนหักแขนคลุยขาคลุยใช้แบบลูกกลิ้งเอาไปทารอบทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวหมดแมงไหมกัดต่อยต่อตอดแตนตอดแมลงป่องเล็กหรือแมงงอตอดเอาไปใส่ครับพี่น้องเด้อทาสักพักมันจะลืมเจ็บลืมเจ็บไปเลยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข08986333490898633349ส่งตรงทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางหรือจะสั่งซื้อที่ Lazada ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยนอกจากรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราแล้วก็ยังรับฟังผ่านทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ My Thunder Radio ทวิตทีวี Radio Garden อันนี้ออกอากาศออนไลน์ตลอด24 ชั่วโมงนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูลนิธิตรงกับวันเสาร์ที่12 ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว285วันใน285วันนี้ขอบคุณพระที่อวยพรเฮาเบิ่งแยงชีวิตของเฮาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาของชีวิตมามากมายแล้วก็ผ่านพ้นมาได้แต่อีก80มื้อสิเป็นมื้อของเฮาหรือบ่พี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ฝาก80วันนี้ไว้ในสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราคริสตชนของเรานะครับอีก80วันนี้ฝากไว้ในความเมตตาของพระทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมทรงกำลังเจอหาพี่น้องคาทอลิกของเราทุกหมู่บ้านเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำทางเพจอัสนวิหารนักรเทวดามีไข่แอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาก็โพสเชิญชวนพี่น้องสวดสายประคำตามบ้านชุมชนของเราทุกปีเป้าหมายในการอธิษฐานภาวนาปีนี้เพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาโดยเน้นหัวข้อ3หัวข้อนอกเหนือจากเพื่อคนในครอบครัวเพื่อผู้ล่วงลับในครอบครัวในชุมชนของเราแล้วก็ยังมีเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกและในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกและเพื่อส่งเสริมการกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์นักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญตลอดจนเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระและประการสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรม
ได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขานั่นเองครับอันนี้ก็คือในเดือนตุลาคมส่งไปถึงพี่น้องเด้อโดยเฉพาะผู้นำสวดอย่าลืมแทรกข้อใดข้อหนึ่งเข้าไปในบทสวดภาวนาทั้ง5บทนั้นด้วยนะครับขอบคุณข่าววันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลีนิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีไคเอลท่าแร่จาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีเพจดาเนียนขวัญทินวันคุณพ่อขวัญทินวันนะครับแล้วก็เพจปุ๊บรีพอร์ตไม่ลืมเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมกลมอุตุนิยมวิทยาโดยการสนับสนุนจากครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องครับ12ตุลาคมวันนี้ในอดีตมีอย่างน่าสนใจและเกิดขึ้นด้วยนะครับ12ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2435เป็นวันเปิดทำการสอนของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งในบริเวณโรงเลี้ยงเด็กตึกสายสวัลีสันนถาคารซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กุลบุตรกุลธิดาได้รับความรู้การศึกษามีการศึกษามีโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ได้พัฒนาโดยลำดับต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูพระนครในวันที่6มีนาคม2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้วิทยาลัยครูพระนครใหม่ว่าสถาบันราชภัฏในปี2535เป็นวาระครบรอบ100ปีของการจัดตั้งสถาบันวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อ12ตุลาคมปีพุทธศักราช2448รัชกาลที่5ทรงประกาศให้รวมกิจการหอพระสมุทร3แห่งคือพระมณเทียนธรรมหอพระสมุทรวชิรยานและหอพุทธศาสนสังคหะจัดตั้งเป็นหอสมุทรสำหรับพระนครพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยมีแหล่งศึกษาหาความรู้ทำให้หอพระสมุทรที่เดิมเป็นประโยชน์เฉพาะเจ้านายขุนนางได้ใช้ประโยชน์โดยประชาชนทั่วไปด้วยจัดให้เป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกของไทยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนั่นเองครับและเช่นเดียวกันวันนี้12ตุลาคมเมื่อปี2486โรงเรียนประณีตศิลปกรรมก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีชาวอิตาเลียนที่เดินทางมารับราชการในประเทศไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่6ระยะแรกเปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่นักเรียนและข้าราชการโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนและกิจการได้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับต่อมาในปี2478ได้รวมเอาโรงเรียนนาตยะดุริยางคศาสตร์ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่วังหน้าและก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนศิลปากรก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและโบราณคดีปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาโดยแบ่งออกเป็น3วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตวังท่าพระซึ่งก็มีสาขาศิลปะและก็โบราณคดีเป็นหลักในสาขานี้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมมีอักษรศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เป็นวิชาหลักและก็วิทยาเขตเพชรบุรีมีสัตวศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและสารสนเทศศาสตร์เน้นเป็นวิชาหลักนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวในอดีตที่นำมาฝากขอบคุณ gurusanuk.com กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมูนี้ครับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพ12ตุลาคม2569บ้านเฮาสิมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ30ของพื้นที่ก็สิเป็นแดดคือมื้อวานนี้ละเนาะอีเมเนาะหลายวันมาแล้วแดดส่องประกายมาพี่น้องที่ใส่โซล่าเซลล์ยิ้มไปเปยเลยจากที่ใช้นานๆอย่างผมใส่ประมาณเที่ยงวันมันก็เต็มแทงค์ 4,000 ลิตรเนาะ2แทงค์ก็จะเต็มประมาณเที่ยงแต่เมื่อวานนี้ก็ประมาณ 11:00 น.ก็ล้นออกมาแล้วเต็มแล้วนะครับเพราะว่าแดดจ้าดิแต่ทําคึมๆก็มืดมือพุแล้วเนาะโซล่าเซลล์สมมืดนะครับใส่สมมืดแบบโซล่าเซลล์
ส่วน7วันข้างหน้าพยากรณ์อากาศเป็นเท่าไหร่ครับก็ยังคงเหมือนเดิมกับวันนี้ครับอยู่ที่ร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ตลอดช่วงจนถึง17ตุลาคมเด้อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึง17ตุลาคมก็ฝนจะลดลงครับอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วบ้านเฮาลมไปว่อยมาแล้วเด้อในสงกลางเย็นแดดจ้ากระจิงแต่ความรู้สึกสัมผัสได้ว่าอากาศหนาวอากาศเย็นเริ่มครอบคลุมเข้ามาในชุมชนของเราแล้วนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศที่5ประกาศเป็นฉบับที่5แล้วนะครับซึ่งก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับได้พาดหัวข่าวอุตุฉบับ5เตือนฝนตกหนักอาจมีลูกเห็บช่วงระหว่าง9ถึง13ตุลาคมนี้ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบอันดามันอ่าวไทยคลื่นสูงกว่า3เมตรขณะที่วานนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเพียงร้อยละ30ครับเมื่อวันที่9ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยช่วง11 12 13ตุลาคมโดยระบุว่า 11-12 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆโดยเฉพาะวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมวันพรุ่งนี้และก็13ตุลาคมก็ยังคงอยู่ที่ภาคใต้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันนี้ก็ยังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับสำหรับวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมทั่วไปบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีก็ยังคงอยู่ที่ร้อยละ10แต่ไม่เกินร้อยละ30อันนี้ก็คือพาดหัวข่าวจากไทยรัฐนะครับนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพแต่ก็ยืนยันได้แล้วว่าบ้านเราไม่มีฝนเพียงร้อยละ10ถึงร้อยละ30เท่านั้นแดดยังคงจ้าอยู่เช่นเดิมไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพใหม่368ภาพในเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นภาพอันงดงามในพิธีบูชาขอพระคุณโอกาสฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีส่วนจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดาในชุมพรแห่งแดนมรณะสักขีโดยคุณพ่อขวัญทินวันก็โพสต์รายละเอียดและก็เนื้อหาหลักๆในบทเทศของพระคุณเจ้าในพิธีบูชาขอพระคุณฉลองบ้านเนรและบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับซึ่งคุณพ่อก็โพสต์ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับวันนั้นนะครับว่าพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีเป็นประธานในพิธีบูชาขอพระคุณฉลองบ้านเนรฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดโดยมีพระอัครสังฆราชกิตติคุณหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์บรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและพี่น้องสัตบุรุษจากวัดต่างๆไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมากก่อนเริ่มพิธีบูชาขอพระคุณมีการแสดงต้อนรับที่หน้าบันเดนจากวัดนักบุญอันรูหนองแสงและวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย
โดยคุณพ่อเปโตรพิริยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเนนคุณพ่อโยแซฟลิขิตสัพโสรองอธิการและบรรดาสามเณรให้การต้อนรับโอกาสเดียวกันนางกัญญพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะก็เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วยหลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการแข่งขันกีฬาและการแห่ต้นเงินสนับสนุนบ้านเนรเวลา 15:00 น.พระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีก็ได้พูดถึงแผนการที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทรงเรียกเด็กหญิงยวนใจหรือแสงนนและน้องสาวฝาแฝดจากบ้านขัวก่ายอำเภอวานนนิวาสให้มาเป็นคริสตชนที่ท่าแร่เมื่อแต่งงานมีบุตรได้ส่งลูกชายเข้าบ้านเนรและพระเจ้าก็ได้เลือกให้เป็นพระสงฆ์ของพระเจ้าและของมวลชนทำให้เราคิดถึงครอบครัวซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสเรียกเราต้องส่งเสริมการมีครอบครัวและการมีบุตรเราไม่ทราบอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขอให้พี่น้องฟังเสียงของพระเจ้านอกจากนั้นยังได้ให้ข้อเตือนใจพระสงฆ์ใหม่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกเราด้วยความรักพิเศษให้มาเป็นพระสงฆ์ซึ่งไม่เหมือนงานทั่วไปแต่เป็นงานเดียวกันกับพระเยซูเจ้าพันธกิจที่เราได้รับเป็นพันธกิจเดียวกันกับพระเยซูเจ้าที่ต้องตายต่อตนเองไม่คิดถึงตนเองเสียสละทุ่มเทไม่เหยียบเรือสองแคมต้องดำเนินชีวิตสงฆ์อย่างเด่นชัดด้วยการถวายมิสซาสุดยอดของคำภาวนาอย่างซื่อสัตย์เพื่อประชากรของพระเจ้าเราต้องเป็นเกลือและแสงสว่างสัตบุรุษต้องการพระเยซูในตัวเราขอให้เราเป็นผู้แจกจ่ายพระหันสถานพระพรของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และกระตือรือร้นนี่ก็คือเนื้อหาในบทเทศฝากสงใหม่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาไปที่โป๊ปรีพอร์ตนะครับโป๊ปรีพอร์ตเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานมหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันพระวรสารเมื่อวานนี้มาจากท่านนักบุญแมทธิวนะครับแล้วก็ได้มีเรื่องเล่าจากกษัตริย์ที่จัดเลี้ยงแต่งงานให้กับลูกชายแล้วก็ส่งคนไปเชิญแขกแต่แขกกลับไม่มาบางคนก็ไปทำธุระของตนเองบางคนถึงขั้นดูหมิ่นและฆ่าคนที่ไปเชิญกษัตริย์จึงส่งคนรับใช้ออกไปตามถนนเพื่อเรียกผู้คนมาร่วมงานโดยสาระสำคัญเมื่อวานนี้ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของบทเทศแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพของพระองค์ด้วยโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเผยผลการตรวจสุขภาพแพทย์พบจุดเล็กๆที่ปอดโดยเป็นระยะเริ่มต้นแพทย์จึงแนะนำให้พระองค์เข้ารับการผ่าตัดอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอคำภาวนาจากคริสตชนทุกท่านด้วยและนอกเหนือจากนั้นเมื่อวานนี้พระองค์ทรงสอนแม้ว่าความดีของเราจะถูกเข้าใจผิดหรือถูกปฏิเสธอย่าท้อใจอย่าท้อใจเหมือนกษัตริย์ในพระวรสารที่ไม่ยกเลิกงานเลี้ยงหากแต่กลับเชิญคนมามากขึ้นกว่าเดิมอีกและพระองค์ก็ทรงชี้ว่าเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็อยากแบ่งปันความสุขนั้นกับคนอื่นเพราะความดีมีธรรมชาติของตัวมันเองที่จะแผ่ขยายออกไปและสุดท้ายเมื่อวานนี้พระองค์ก็ทรงย้ำพิเศษนะครับทรงย้ำพิเศษความดีของคริสตชนไม่ใช่ความสุขที่แสแสร้งไม่ใช่ความสุขที่เสียแสร้งแต่เป็นความจริงที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งในการทำงานทั้งรอยยิ้มทั้งน้ำตาและการทำความดีเล็กๆน้อยๆนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอครับโดยการสนับสนุนข่าวข้นคนพุทัยในวันนี้จากน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนพุทัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50 บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพนะครับหรือนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยขวดละ50บาทเมื่อวานนี้ผลิตขวดละ14กรัมจำนวน80ขวดนะครับแล้วก็ขนาดขวดละ30กรัมอีก100กว่าขวดนะครับรวม200ขวดเศษเมื่อวานนี้ขนาด14กรัมบ่ฮอด15กรัมนี้ก็เอาไว้แจกพี่น้องที่ไปสวดที่บ้านนะครับในเดือนตุลาคมนี้เป็นของติดไม้ติดมือเป็นของขอบพระคุณแทนคำขอบคุณส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆพี่น้องที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของกำนันของฝากในโอกาสสวดเดือนแม่พระก็ติดต่อสอบถามนุ่มน้อยคนผู้ใดได้ราคาพิเศษเป็นขวดจิ๋วขนาดเล็กกระใสได้ลายอยู่ได้แล้วเนาะเพราะว่า1ขวดนี้ก็30กรัมนี้50บาทนี่ก็ใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์ทาบางๆนวดเบาๆเวลาปวดใช้3เวลาแต่ถ้าสายหลายก็หันตุยหลายก็หัน3 4มือ5มือมันก็หมดได้แต่ก็ไม่หมดไวครับเรา

การปวดแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีด้วยนอกจากนั้นก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำซึ่งน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงกล้ามเนื้อปวดข้อจากการตึงหรือเคล็ดและก็อักเสบต่างๆก็ใช้ได้ซึ่งที่สำคัญแล้วน้ำมันระกำนี้ก็เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยาหลายต่อหลายชนิดในประเทศไทยที่ผลิตขึ้นบ่ว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดบ่ว่าสิเป็นยากระเพาะหรือยาหม่องหรือน้ำมันนวดต่างๆก็ใช้น้ำมันระกำเป็นส่วนผสมสำคัญเช่นเดียวกันเอากะเอามาผสมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังของเราและที่สำคัญแล้วเวลาพี่น้องเอาไปใช้ก็อย่าเอาไว้ในกลางแดดในที่ได้มีแดดร้อนอากาศร้อนนะครับมันจะละลายได้ได้บางคนกับบริษัทเอาไปปงไว้ในมงหหนตลอดเวลาเหลือแต่น้ำน้ำก็แห้งน้ำได้บางเถื่อก็ได้มันละลายมันไม่ชอบความร้อนนะครับอันนี้สำหรับครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสร้างซื้อโดยตรงกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้สำหรับพี่น้องที่เข้าไปใน Lazada ส่วนพี่น้องทั้งอยู่ทั้งแต่แหเนาะก็ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359พี่น้องที่เจ็บเป็นเอ็นอุ่นมีญาติพี่น้องหมดลมหายใจพระยกไปอยู่พูนต่างจังหวัดไกลแสนไกลมหาไกลทั่วประเทศก็สอบถามเบอร์นี้ได้ส่งตรงถึงบ้านบริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสทต้อยสมจิตมังกายและทีมงานครับส่วนพี่น้องที่อยู่ที่ตำบลอุ่มจานบ้านวนาสามัคคีอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครของเฮาก็ฝากสอบถามและก็สั่งซื้อกับคุณครูน้ำฝนที่หมายเลข0970324474นะครับขอประคุณพี่น้องทุกท่านทุกที่ที่ให้กำลังใจและอุดหนุนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดรับสมาชิกทั่วไปนะครับพี่น้องที่อยู่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10นอกนั้นก็ทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมารทุกหมู่บ้านตำบลโพธิไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านเมื่อมีอายุ20ปีขึ้นไปอยากจะเป็นครอบครัวสหกรณ์เครดิตยูเนียนอยากจะกู้ยืมอยากจะฝากอยากจะถอนอยากจะรับสวัสดิการอื่นๆต่างๆมากมายก็มาสมัครได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากแต่งงานแล้วมีคู่สมรสจดทะเบียนกันเรียบร้อยก็ควงแขนคู่สมรสมาด้วยเพื่อจะได้ยืนยันว่ายินยอมในการให้คู่สมรสของตนเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะเมื่อรับผลประโยชน์คู่สมรสจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการรับผลประโยชน์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีหนังสือยินยอมเป็นทางการก่อนอย่าลืมควงแขนกันมาค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทจากนั้นก็เปิดบัญชีอย่างน้อยก็คือ2บัญชีบัญชีละ100บาทรวมเป็น250บาทติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดหมายเลขเดียวกันกับสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349และหากว่ามีโอกาสไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ไปสอบถามได้หยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เด้อเปิดบริการสมาชิกเวลา 8:30 นถึง 15:30 นจริงๆแล้วก็ปิดทำการ 16:00 นแต่ว่าติดอยู่ที่การงบบัญชีและการนำเงินฝากธนาคารเพราะฉะนั้นในช่วง30นาทีสุดท้ายจึงเป็นช่วงเวลาที่นำเงินฝากและก็รวบรวมการทำบัญชีไม่สะดวกในการบริการสมาชิกนั่นเองก็ขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการและก็ขอบคุณมวลสมาชิกสหกรณ์ของเรานะครับในช่วงนี้ยังคงชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอยู่นะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมานั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการไปแล้วให้ไปชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยมาที่ข่าวสกลนครครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยของสกลนคร11ตุลาคมนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายสารวุฒิสุวรรณจุฑะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายวิชานอินทิเลิกมงคลนายอำเภอเมืองสกลนครก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมณหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนครบรรยากาศการเลือกตั้ง

ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีนายจ้างและผู้ประกันตนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนของตนเองเข้าสู่คณะกรรมการประกันสังคมโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนในอนาคตนั่นเองนะครับไปที่จังหวัดนครพนมครับเมื่อวานนี้11ตุลาคมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3ก็ร่วมให้การต้อนรับนางสาววิไลวรรณโคตรพรหมนักกีฬาเซปัตตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมโรงเรียนศูนย์ถอนวิจิตตลอดจนประชาชนเข้าร่วมณลานหน้าพญาศรีสัตนคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยนางสาววิไลวรรณโคตรพรหมนักกีฬาเซปัตตะกร้อทีมชาติไทยซึ่งมีภูมิลำเนาที่บ้านโนนจันทร์ตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดนครพนมและประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นโดยมีชาวนครพนมร่วมแสดงความยินดีและยกย่องความสำเร็จของนักกีฬาชาวจังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความมุ่งมั่นความอดทนและความมีวินัยตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติต่อไปนะครับนครพนมนี้ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของการกีฬานะครับของนครพนมได้2สาว2เหรียญทองทั้งปลาปากคุณชมพู่แล้วก็นี่ทางวันนี้ด้วยนะครับก็ที่นาแก่ด้วยซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านป่าของเราด้วยแม้ว่าอยู่ในถิ่นห่างไกลจากในตัวเมืองแม้ว่าอยู่ในบ้านต่างๆซึ่งก็เรียกว่าถือว่าเป็นบ้านชุมชนบ้านป่าของเราแต่เราก็ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติได้ด้วยความมุ่งมั่นนะครับเรียกว่าระยะทางและก็แผ่นดินบ้านเกิดที่อยู่ห่างไกลในตัวเมืองก็ไม่ได้กีดกันความสามารถของเรานะครับเรายังไปได้เพียงแค่เรามีความฝันและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครครับตำรวจจันทบุรีรวบหนุ่มแสบลวงเหยื่อรักใช้ AI หลอกยืมเงินศูนย์กว่า21 ล้านป๋อมันเป็นธรรมดาอีเมลเอ้ยกว่าสิได้แต่ละร้อยอันนี้ตั้ง21 ล้านเสียไปได้เท่าไหร่เนาะใช้ AI ต่างหาก11ตุลาคมเมื่อวานนี้พันตำรวจตรีธราเทพตูพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีหลอกลวงผู้เสียหายโดยอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะคนรักก่อนนำเอกสารปลอมมาแสดงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ผู้เสียหายมอบเงินและทรัพย์สินมูลค่ารวม21 ล้านเศษให้ผู้ต้องหาโดยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยสร้างและดัดแปลงภาพเอกสารประกอบการหลอกลวงด้วยพี่น้องครับการจับกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมวันก่อนนี้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำกำลังร่วมจับกลุ่มนายพงธรผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีในความผิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและช่อโกงนะครับจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหารู้จักกับผู้เสียหายเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี2568ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก่อนพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะคนรักใช้คำพูดอ่อนหวานสร้างความสนิทสนมและความไว้วางใจจากนั้นก็ออกอุบายขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆพร้อมรับปากว่าจะนำเงินมาคืนให้ต่อมาผู้ต้องหาได้ส่งภาพหนังสือรับรองยอดเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน LINE
โดยอ้างว่าเป็นเอกสารจากธนาคารแสดงยอดเงินฝากจำนวนเยอะมากนะครับ14ล้านกว่าบาทเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีฐานะทางการเงินมั่นคงและสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังนำเอกสารที่อ้างว่าออกโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีมาแสดงพร้อมกล่าวอ้างว่ามารดาถูกจับกุมในคดีการพนันหวยใต้ดินจำเป็นต้องใช้เงินชำระค่าปรับอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบภายหลังก็พบว่าเอกสารทั้งสองรายการเป็นเอกสารปลอมภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดัดแปลงภาพและเอกสารโดยแก้ไขรายละเอียดเช่นยอดเงินและตัวเลขต่างๆให้ดูน่าเชื่อถือเสมือนเป็นเอกสารจริงจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างถึงโดยเฉพาะการแสดงยอดเงินฝากจำนวนมากเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีเงินในบัญชีเพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้คืนทั้งนี้ประเด็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพี่น้องครับจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานก็พบว่าระหว่าง21เมษายน2568ถึง19กันยายน2569ผู้เสียหายได้มอบเงินและทรัพย์สินแก่ผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องรวม623ครั้งโอ้ยบ่ธรรมดาดิเนาะเถือ2เถือก็น่าสิคิดได้แล้วอันนี้ต้อง600กว่าเถือมีมูลค่าความเสียหาย21ล้านเศษก่อนจะปรึกษาครอบครัวและเข้าแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับติดตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาเอาเงินไปซ้ายเราก็ตอบได้เงินที่ได้รับจากผู้เสียหายนั้นเอาไปชำระหนี้นอกระบบแล้วครับว่าสันเดย์แล้วก็บางเทื่อผมก็ไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อหันซื้อนี้แล้วครับส่วนตัวผมซื้อรองเท้าซื้ออะไรต่างๆมากมายหมดแล้วครับเป็นการใช้ส่วนตัวขณะที่เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปเล่นการพนันออนไลน์โดยเฉพาะการพนันประเภทสล็อตเอ้าเป็นนั้นอีกบาทนี่เนาะเขามาคิดตัวเอาเงินไปโอ้ยกว่าละหาเงินใดอีเมเอ้ยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีฝากเตือนประชาชนครับให้ระมัดระวังการหลอกลวงที่ใช้ความรักและความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างหรือดัดแปลงภาพเอกสารให้น่าดูให้น่าเชื่อถือควรตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทางการเงินกับหน่วยงานที่กล่าวอ้างถึงโดยตรงไม่หลงเชื่อเพียงภาพเอกสารที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE และก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบก่อนโอนเงินอย่าโอนไวอย่าโอนไวประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะเอาเป็นข้อเตือนใจสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวที่มีความรักบังตาอยู่ในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการหลอกลวงผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับผู้เกษียณอายุราชการได้ นะครับเว้าพื้นผู้ที่เกษียณอายุราชการอาจารย์วันชัยรายงานมาจากสวนไผ่บัวขาวบ้านอาจารย์ใหม่บอกว่าเมื่อวานนี้ฟังชัดเจนดีมากๆครับหนุ่มน้อยคนพุทธไทยใจเกินร้อยอาจารย์วันชัยก็เกษียณแล้ว เป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าระวังเด้ออาจารย์เด้อเขาคิดตัวได้ออกเฟซบุ๊กดุหันโอ้ยเขาจำผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมแต่งหน้าทาปากแล้วสิวะเนาะเอานะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเดินหน้าปรับนอมินีอย่างต่อเนื่องโดยผู้บังคับการตำรวจก็เปิดปฏิบัติการชุดที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านรูในพื้นที่บก.น.4 นะครับในพื้นที่ของตำรวจนครบาล4ครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบนโยบายและเน้นย้ำถึงกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพานเพื่อกวาดล้างกระบวนการโนมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเมื่อวานนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วได้สั่งการไปแล้วนะครับกวาดล้างหนักเลยนะครับแล้วก็ทางเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีการปฏิบัติการสืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวให้กับทางศูนย์บัญชาการตำรวจจำนวน3รายทางสปชกตรอันนี้ตัวย่อเนาะนะครับยาวมากตัวจริงอ่านจริงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
แล้วก็รองบัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานรวมไปถึงผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจหน่วยปฏิบัติการต่างๆก็รับทราบเรื่องแล้วก็ประกาศต้องการตัว3รายชาวจีน3รายคนที่1มิสเตอร์ชัวอันนี้ผมสะกดชื่อถูกหรือผิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและก็กัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเมื่อ30มกราคมปี2561เหตุเกิดที่เมืองอูหลานฮาวเถอจตุรัสเฉิงเฉิงมีผู้เสียชีวิต3คนนายคนนี้เป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านหรูที่มีราคาขายตั้งแต่50ถึง69ล้านบาทส่วนคนที่2ชื่อมิสเตอร์กุยนะครับถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตุรกีและกัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการชักชวนผู้อื่นเข้าข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายเมื่อวันที่23เมษายน2567เหตุเกิดที่อำเภอชิงหนิงเซียนเมืองหลีซุยทางตอนใต้ของมณฑลจ้อเจียงส่วนคนที่3ครับชื่อมิสเตอร์เจนถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนแล้วก็เซนคริสโตเฟอรันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์เมื่อ4ธันวาคม2567เหตุเกิดที่เมืองตุนโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกุยกับนายเจียนนี่นะครับเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาซึ่งก็เป็นหมู่บ้านหรูที่มีราคาขายตั้งแต่77ล้านถึง98ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้ก็ทั้ง3ท่านเขาก็ออกหมายจับตามล่าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาว่ารัฐบาลกำลังเข้มข้นและกวดขันกับเรื่องนี้เป็นพิเศษครับวันที่23ตุลาคมและ24ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่ง2คอและก็กิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3ระดับชาติเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติของมิสังท่าแร่หนองแสงของเราพิธีบูชาขอพระคุณทั้ง2วันเวลา10นาฬิกาวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสนะครับวันพุธที่28ตุลาคมปิดท้ายเดือนตุลาคมครับเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาร่วมชื่นชมยินดีและแสวงบุญกันนะครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาวันพุธที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมชื่นชมยินดีโอกาสเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนร่วมเสนอสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศผู้สนใจหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอชื่อก็ขอเชิญติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดพร้อมเสนอแบบชื่อพร้อมเอกสารผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานเปิดรับสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง12พฤศจิกายนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทร02-660-2052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการจังหวัดสกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมโดยวันแห่ปราสาทผึ้งก็จะเป็นวันที่25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคม12วัน12คืนวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่26ตุลาคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดประกาศหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม2569วันที่13ตุลาคมครับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนั้นวันที่25ตุลาคมก็เป็นวันชดเชยวันปิยะมหาราชหรือวันหยุดในเดือนตุลาคมครับสมาชิกที่สมัครขอรับเงินชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ในเดือนนี้ก็เรียกเก็บท่านละ350บาทเนื่องจากว่ามีสมาชิก

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับ

0: ้มตาย
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัด

0: ต้องใส่มาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตะบนหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่กับ

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ลมตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ www napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

ุตรอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางๆนวดเบาๆ

0: เก่าส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
1: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ทันพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้นี่จะจมจ้า

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHzworldwide.napo.radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

จากพระโอรสารบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวข้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
3: คนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกล่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอสามแยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราและกะฝังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์วิทยุนาโพเรดิโอพี่น้องครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบาลมักหองไวยากพะนะครับประมาณนี้ใส่สำหรับบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นมงนี้ในกระตุนกระตูนอกจากนั้นแล้วยามหัวตกหมอนเอ็นพลิกก็ใช้ไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไปตุ่มขั้นจากมดแมงไม้กัดต่อยหรือต่อแตนแมลงป่องแมงงอดแนะนำให้ใช้ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคา120บาททาบางๆนวดเบาๆนวดสักพักไม่ต้องทาซ้ำอีกสักพักก็จะลืมไปเลยว่าปวดจากอาการหมดกัดแมงไม้กัดต่อตอดแมงป่องหรือแมงงอดตอดนะครับอันนี้ไม่ต้องทารอบ2ทารอบเดียวแต่ว่าสำหรับต่อกับแตนก็ประมาณ2ชั่วโมงทาซ้ำอีกรอบก็จะลืมไปเลยว่าต่อและแตนตอดครับสนใจสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349อยู่ทางท่าแร่ติดต่อสอบถามได้ที่สทต้อยสมจิตมังกายนะครับส่วนทางวัดวนาสามัคคีก็ติดต่อสอบถามที่ครูน้ำฝน037032ขอไปครับ097032447 4474อันนี้หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานอกจากฟังผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอแล้วก็ยังสามารถติดตามที่เว็บไซต์ของเรา napoleradio.com อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากเว็บไซต์ของเราแล้วก็ยังมี emytunnelradio.com tvtwit.tv radio garden พี่น้องพิมพ์หาคำว่าจังหวัดสกลนครก็จะมี2สถานีให้ติดตามรับฟังทางเรดิโอกราเด้นอันนี้ก็ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูลนี้ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันจาก1มกราคมถึงวันนี้พระอวยพรเฮามีชีวิตมาถึง208จะถึงวันสิ้นปีหรือไม่บ่ฮู้คือกันสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ฝากไว้79วันนี้กับสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราฝากไว้สุดแท้แต่ความเมตตาของพระฝากไว้ในพระเมตตาของพระนะครับพี่น้องครับวันนี้13ตุลาคมเดี๋ยวสิมาเบิ่งเหตุการณ์สำคัญในอดีตมีอะไรบ้างวันนี้เมื่อปี2566ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ก็เห็นชอบกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
พราะฉะนั้นวันนี้13ตุลาคมจึงเป็นวันนวมินทรมหาราชสืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาภิธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมดังนั้น13ตุลาคมทุกปีจึงเป็นวันหยุดราชการประจำปีและเป็นวันสำคัญของไทยด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ก็หยุดราชการก็หยุดนะครับวันนี้13ตุลาคมเช่นเดียวกันเมื่อปี2536เป็นวันสิ้นพระชนของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริหรือท่านจักรทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์ทรงเป็นโอรสในพระบรมในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านเกษตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์พระองค์ทรงมีความสามารถพิเศษทางด้านประพันธ์ขับร้องและทำนองเพลงพระราชนิพนธ์เช่นเพลงแสงเทียนเพลงยามเย็นเพลงสายฝนและเพลงอื่นๆอีกนับร้อยเพลงตอนที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงดนตรี KU Band วงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยวงแรกของประเทศไทยครับวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2548ขอไปครับวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2458เป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจเป็นกรมตำรวจนะครับซึ่งก็ให้เป็นกรมเดียวกันกรมตำรวจจึงถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีวันนี้เป็นวันตำรวจโดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม

คม2492ในสมัยที่พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศลเป็นอธิบดีกรมตำรวจและจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาในปี2541กรมตำรวจก็ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันนี้เมื่อปี2482เป็นวันเกิดของศาสตราจารย์กิตติคุณเดชาบุญคำภูมิสถาปนิกซึ่งก็เป็นคนสำคัญของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งครับถือว่าเป็นผู้บุกเบิกด้านการศึกษาและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมของประเทศท่านได้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมท่านได้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมที่สำคัญหลายแห่งอาทิสวนสมเด็จศรีนครินทร์สวนหลวงร.9อุทยานเบญจสิริสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วัดโสธรวรวิหารรวมไปถึงผังแม่บทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่านก็เป็นผู้ออกแบบนอกจากนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2520และก็เป็นเจ้าของชื่อบริษัทสำนักงานภูมิสถาปนิก DHB Associates ซึ่งก็เป็นสำนักงานแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเองครับนี่คือเรื่องราววันนี้ในอดีตเมื่อสักครู่ฟ้าร้องสนั่นหวั่นไหวในชุมชนของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอก็เลยจำเป็นต้องปิดเครื่องไปชั่วคราวตอนนี้สงบเรียบร้อยแล้วมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้บ้านเราจะมีฝนฟ้าอย่างไรพยากรณ์อากาศ13ตุลาคมวันนี้ก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ไม่มีสกลนครแต่เหนือท้องฟ้านาโพของเราเสียงลั่นสนั่นหวั่นไหวครับความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ครับวันพรุ่งนี้วันที่14จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลมก็เหมือนกับวันนี้ส่วน15ถึง18พยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงคงเหลือร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะเดียวกันทางหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ก็โพสต์จากข้อความจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็บอกว่าพยากรณ์ตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเขาบอกว่าอย่างนั้นเตือนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศด้านตะวันตกของภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยสำหรับวันนี้6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันนะครับพาดหัวข่าวจากเดลินิวกับกรมอุตุนิยมวันนี้มีปริมาณฝนเช่นเดียวกันในภาคของเราไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับเริ่มที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็โพสต์ภาพที่สวยงามและประทับใจจำนวน196ภาพในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้
ณวัดแม่พระแห่งภูเขากาแมป่าพระนาวันตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครใครเป็นใครพี่น้องในชุมชนของเราไปร่วมพิธีก็เลือกชมได้เกือบ200ภาพนะครับ196ภาพเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันนะครับยังมีภาพข่าวของตัวแทนผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ไปร่วมชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติปี2026ปีนี้เมื่อวันที่ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนเซนต์นิโคลัสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนั้นอยู่ในสังฆมณฑลนครสวรรค์ครับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็โพสต์โดยอ้างถึงสำนักข่าววาติกันนิวส์รายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเปิดเผยว่าคณะแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กเฉพาะที่บริเวณปอดซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นมากและจำกัดอยู่เฉพาะที่ตามคำแนะนำของคณะแพทย์พระองค์ทรงตัดสินพระทัยเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อออกมาณโรงพยาบาลอากอสติโนเจลเมลี่กรุงโรมโดยมีกำหนดในช่วงต้นสัปดาห์นี้และก็คาดว่าจะทรงใช้เวลาพักฟื้นประมาณ1สัปดาห์องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอบคุณทุกคนสำหรับความใกล้ชิดทางจิตวิญญาณและทรงฝากฝังพระองค์ไว้ในคำภาวนาของทุกท่านก็ขอเชิญพี่น้องคริสตชนครับร่วมใจกันภาวนาขอพระเจ้าได้ทรงประทานพระพรกำลังใจและสันติสุขแด่สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14โปรดทรงนำคณะแพทย์ในการรักษาและประทานให้พระองค์ทรงฟื้นพระวรกายโดยเร็วขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังและความหวังของพระองค์นะครับนี่คือภาพข่าวจากสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่านมาทาง Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเช่นเดียวกันนะครับยังมีภาพข่าวของตัวแทนเยาวชนจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปร่วมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่40ซึ่งก็จะมีจัดขึ้นทุกปีในช่วงระหว่างปิดเทอมนะครับก็จะมีน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศมาเข้าค่ายกันปีนี้จัดขึ้นที่ไร่วนานุรักษ์สังฆมณฑลราชบุรีระหว่าง12ถึง16ตุลาคมอย่าลืมส่งใจและคำภาวนาให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของพระศาสนาจักรของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีภาพข่าวจากคณะพักนีรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็บอกว่าได้มีการจัดค่ายเยาวเนรีสัมพันธ์ระหว่าง10ถึง12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีบรรดาผู้ฝึกหัดในคณะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด50คนมีบรรดาซิสเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยจัดขึ้นที่อารามรักกังเขนแห่งท่าแร่สกลนครของเรานะครับและเช่นเดียวกันนะครับที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ในเพจของอาสนวิหารเองก็โพสต์ขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสครบรอบ9ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิ12ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่และก็มีข้อความขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่คุณพ่อให้ได้รับพระพรในการอภิบาลอย่างเต็มเปี่ยมและมีความสุขนะมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับไปที่โป๊ปรีพอร์ตรายงานความเคลื่อนไหวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาอีกครั้งครับโป๊ปรีพอร์ตก็ได้รายงานช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่12วันนี้วาติกันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อนั้นนะครับมีฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาว่าพระองค์จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลเจลเมลี่ในช่วงสายของวันอังคารที่13วันนี้เพื่อผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดออกและก็คาดว่าจะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลราว1สัปดาห์และก็ส่งมอบหมายให้พระคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่ประธานมิสซาแทนพระองค์ในวันพุธที่14วันพรุ่งนี้โดยเป็นมิสซาของผู้เข้าร่วมประชุมครบ10ปีสารเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรักและก็ทรงขอให้ยังไม่เผยแพร่รายงานสรุปผลการประชุมตามแผนเดิมเพราะอยากจะฟังข้อสรุปของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนแล้วจึงให้ข้อคิดของพระองค์หลังออกจากโรงพยาบาลนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากโป๊ปรีพอร์ตโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับช่วงนี้พี่น้องกำลังให้การติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทย
ทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยการสนับสนุนของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดบริการสมาชิกทั้งฝากเงินทั้งกู้ยืมเงินทั้งถอนเงินนะครับในเวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.โดยบริการในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสส่วนวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดครับแล้วก็วันที่13วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยวันไหนที่เป็นวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดนะครับวันติเทียนหรือวันระลึกถึงผู้ล่วงลับสหกรณ์ของเราก็หยุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีวันหยุดเยอะด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวันปิยมหาราชที่เราจะต้องหยุดด้วย23ตุลาคมนี่ก็เป็นข่าวบริการมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับท่านที่จะไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดในเร็ววันนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการท่านที่อยากจะขอกู้ยืมเงินหรืออยากจะฝากเงินหรืออยากจะถอนเงินที่เยอะๆหน่อยนะครับก็ไปติดต่อสอบถามที่สหกรณ์ของเราได้และก็ยื่นใบขอกู้ยืมเงินโดยเร็วนะครับโดยเร็วในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการของเราสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและวิทยุนาโพเรดิโอก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอันนี้ชนิดครีมขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับก็จะจำหน่ายขวดละ120บาทใช้บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวเนื่องจากการทำงานหนักหรือเอ็นพลิกนอนคอตกหมอนอย่างนี้นะครับบางท่านก็นั่งนานแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่มื้อละ 6-7 ชั่วโมงเนาะบางคนก็นอนเฮงกระเจ็บแอวอย่างเป็นไข้หวัดใหญ่แอวคือสิลุดออกจากขานี่ขาคือสิลุดออกจากแอวอันเดียวกันนะครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆนะครับหรือตอดแตนตอดแมงงอตอดขาหักขาค้อนแขนหักนะครับเอาไปทาเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศพี่น้องทางตะแร่หรือโซนนั้นอยากจะได้ก็ไปฝากไว้กับสธ.สมจิตมังกายแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝากไป48ขวดนะครับก็คาดว่าคงจะไม่พอแน่ๆนะครับแล้วก็จะทยอยส่งไปให้อีกครั้งพี่น้องทางไทยแร่ก็ให้การสนับสนุนขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อนะครับพี่น้องที่ใช้แล้วก็ยังมาซื้อต่อแล้วก็ยังไปฝากคุณลูกคุณหลานญาติพี่น้องต่างหากครับส่วนที่ตำบลอุ่มใจบ้านวนาสามัคคีครับฝากไว้กับครูน้ำฝนเด้อไปเอากับครูน้ำฝนได้ราคาเดียวกันที่หมายเลขโทรศัพท์0970324474นะครับวานซนหรือพลับพลึงเป็นวานอันเดียวกันบางคนก็เรียกครีมนวดสมุนไพรวานซนอันเดียวกันนะครับก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่ยังไม่เคยใช้ทดลองเอาไปใช้ดูถ้าใช้แล้วดีก็อย่าลืมบอกต่อในเด้อเป็นปีแรกที่หนุ่มน้อยคนไทยผลิตและจำหน่ายในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขาบางๆนวดเบาๆบรรเทาจิบไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยลองเอาไปใส่เบิ่งนะครับเพียงขวดละ50บาทมือก่อนนี้ผมผลิตขึ้นมาแบบกระปุกลุกแบบนี่น้อยแบบน่ารักนะครับกระทัดรัด14กรัมนะครับวางจำหน่ายแล้วเช่นเดียวกันราคาขวดละ30บาทมีจำกัดนะครับเพียง80ขวดเท่านั้นเองแต่ว่าพี่น้องที่ไปซื้อบ่ทันก็ต้องขออภัยเพราะว่าในเดือนตุลาคมปีนี้ตั้งใจจะผลิตเพื่อติดไม้ติดมือพี่น้องที่ไปสวดภาวนาที่บ้านนะครับเป็นของฝากจากใจของหนุ่มน้อยคนภูไทยเพียง80ขวดนะครับแต่ว่าสวดภาวนาก็จะใช้ประมาณ30ขวดน่าจะพอกันพี่น้องในชุมชนก็เราน่าจะอยู่ที่30คนตามสถิติของทุกปีประมาณนี้เนาะนะครับก็คาดว่าคงจะเพียง

69ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้า10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริจภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเจริญศิลป์2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกุมได้อีก13คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้า128เม็ดแล้วก็ท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวในสำนักข่าวอื่นๆนะครับก็บอกว่าจับได้ที่หมู่6ตำบลท่าแร่อีกนะครับ500,000เม็ดด้วยกันนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปจำนวนเม็ดที่แน่ๆนะครับ500,000หรือมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอย่างไรนะครับกำลังรอพิสูจน์อยู่นะครับเมื่อวานนี้จับกลุ่มที่หมู่6ตำบลท่าแร่อันนี้ก็อีกหนึ่งข่าวนะครับที่นำมาฝากเป็นข่าวที่น่าหดหู่ใจสำหรับชุมชนของเรายิ่งปราบก็ยิ่งเยอะหรือเพราะอะไรนะครับสกลนครนะครับก็ยังมีคำเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานเอกชนทุกแห่งเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันนี้13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีกำหนดการสำคัญแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่เวลา 6:30 นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณศาลารวมใจอนุสรณ์วัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจะมีพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีณอาคารอเนกประสงค์มทบ29หรือมทบ29ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายเกล็ดศิวลามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสำหรับการแต่งกายข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจกำหนดให้สวมเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกส่วนข้าราชการทหารและตำรวจสวมเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกพร้อมกระบี่และถุงมือและประชาชนทั่วไปสวมชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมไว้ทุกทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีตามช่องทางที่จังหวัดสกลนครกำหนดด้วยนะครับเช่นเดียวกันเราไปที่หนุ่มทหารบกสุดช้ำสาวพยาบาลหลอกค่าสินสอด 400,000 ก่อนบล็อกหนีทวงคืนไล่ให้ไปฟ้องเอาอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องของการหลอกสาวหลอกหนุ่มนะฮะซึ่งก็เหตุเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมโดยนายโจนามสมมุติครับไม่ทราบนามสกุลเพราะชื่อก็ยังสมมุติอายุ24ปีเป็นข้าราชการทหารบกก็เดินทางนำเอกสารร้องขอความเป็นธรรมต่อนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดกรณีถูกนางสาววาไม่ใช่ศอกไม่ใช่คืบนะน้องสาวนางสาววาอันนี้ก็เป็นนามสมมุติเช่นเดียวกันเป็นสาวพยาบาลครับเป็นลูกสาวร้านอาหารตามสั่งหน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งทั้งครอบครัวก็หลอกมั่นหมายหอบสินสอดไปสู่ขอกว่า 400,000 บาทก่อนตีตัวออกห่างไม่ตอบข้อความแล้วก็มีชายอื่นพอทวงถามกลับบ่ายเบี่ยงเช้าเบี่ยงเที่ยงอันนี้ก็เป็นเบี่ยงบ่ายด้วยนะครับเป็นบ่ายเบี่ยงด้วยนายโจ้ก็กล่าวนะครับว่าช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ได้รู้จักกับหญิงสาวทำงานพยาบาลคนดังกล่าวเนื่องจากบ้านของฝ่ายหญิงเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพอไปกินก็จะไปกินประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งจนมีวันหนึ่งนั่งกินกับรุ่นพี่ช่วงบ่ายจนช่วงหัวค่ำต่อมาแม่ของฝ่ายหญิงมาแนะนำว่ามีลูกสาวกำลังสูดซึ่งบ้านฝ่ายหญิงอยู่บริเวณหน้าค่ายทหารนั่นเองครับทำให้สนิทกับทางบ้านฝ่ายหญิงพร้อมให้ช่องทางติดต่อผ่านเฟซบุ๊กและก็ TikTok ทำ
ไปทำมาทัก

ไปคุยมาได้ประมาณ1อาทิตย์ฝ่ายหญิงเหมือนไม่อยากคุยด้วยตนก็เลยเฉยๆเพราะไม่อยากจะตื้อใครอยู่แล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เวลาผ่านไป1อาทิตย์ครับฝ่ายหญิงก็ทักมาคุยด้วยจากนั้นก็เริ่มโทรศัพท์คุยผ่านข้อความแล้วก็ผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนครับทางพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงก็ได้บอกว่าเอาต้องไปสู่ขอและมั่นหมายกันไว้ก่อนนะยังไงยังไงก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้วฝ่ายแม่ของฝ่ายหญิงก็ยังบอกกับตนว่าตัวแม่นี่ตอนนี้มีหนี้สินอยู่ประมาณ 3-4 แบะ 3-4 แสนบาทถ้าได้เงินมั่น 4 แสนบาทนี่แม่ก็จะบรรเทาอาการแม่ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการกู้หนี้ยืมสินและดอกเบี้ยลงไปมากแล้วว่าที่ลูกเขยเอ้ยประมาณนี้ต่อมาพอถึงวันมั่น17เมษายน2569ตนก็เลยนำเงินไปสู่ขอจนผ่านไปประมาณ4เดือนตนก็ได้ขอออกจากทางได้ขอออกจากราชการสนามส่วนฝ่ายหญิงก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลทำให้ไม่มีเงินเดือนครับอ้าวทำไมต้องออกทั้ง2คนเนาะประกอบกับมีรายจ่ายทั้งค่างวดรถและก็ค่าใช้จ่ายต่างๆจึงขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนเพราะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพจะได้อีกต่างหากประมาณ 6-7,000 โอ้ฝ่ายชายนี่ก็ขอออกสนามนะครับขอออกสนามแต่ว่าฝ่ายหญิงนี่ลาออกจากโรงพยาบาลแล้วจะได้เงินเพิ่มเนาะแต่ละเดือนก็จะมีเวลาพักอยู่ประมาณ 8-9 วันต่อมาตนก็เลยได้เข้ากรุงเทพเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์ทหารเมื่อ27สิงหาคมฝ่ายหญิงก็บอกว่าหากตนไปทำงานชายแดนเขาก็จะมาทำงานที่กรุงเทพด้วยจากนั้นพ่อและแม่ก็ได้พามาลงไปกรุงเทพพร้อมบอกกับตนว่าทางโรงพยาบาลในกรุงเทพมีโทรศัพท์ไปบอกว่าขาดเจ้าหน้าที่หากพร้อมทำงานก็ให้ไปได้เลยเริ่มมาที่1กันยายนจากนั้นตนก็มารอเจอที่กรุงเทพ3วันพยายามถามไทยว่าทำงานและพักอยู่ตรงไหนของกรุงเทพมหานครแต่ฝ่ายหญิงและครอบครัวก็เบี่ยงเช้าเบี่ยงเย็นเบี่ยงค่ำรวมแล้วก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบเพราะไม่อยากจะเจอตนจึงลองถามกลับไปฝ่ายถามฝ่ายพ่อและแม่หญิงที่บ้านอีกครั้งฝ่ายพ่อแม่หญิงที่บ้านอีกครั้งพร้อมกับถามว่าทำไมโทรไปไม่มีใครรับสายเลยแม่ของฝ่ายหญิงก็อ้างว่าน่าจะสัญญาณไม่ดีบ้างแบตมือถือหมดบ้างและอะไรต่อมิอะไรแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายหญิงนี่ทำงานตรงไหนอ้างว่าโอ้จำไม่ได้แล้วแม่ก็เลอะเลือนแล้วอายุมากแล้ว คุณยายจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนาะเป็นทางออกอีกทางนะพอฝ่ายหญิงไปทำงานกรุงเทพก็เริ่มห่างครับตอนนี้ข้อความก็ไม่ตอบแล้ว Facebook IG ฝ่ายหญิงก็ลบรูปภาพตอนงานมั่นออกไปทั้งหมดเลยเมื่อสอบถามว่าเอ้าลบทำไมรูปของเราเอาไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้เหรอเพราะอยู่ๆแล้ว10ปีมันก็จะเด้งขึ้นมานะเตือนความทรงจำนะก็ไม่ได้รับคำตอบครับในที่สุดก็เลิกติดต่อกันจากนั้นก็ได้ปรึกษากับทางบ้านก่อนทางพ่อแม่ของตนจะขอเข้าไปคุยกับครอบครัวของฝ่ายหญิงเพื่อขอสินสอดงานมั่นคืนด้วยเพราะพฤติกรรมของหญิงนี่เป็นแบบนี้นี่สรุปได้แล้วว่าจะไปเปิดอลาด 800,000 แล้วที่ผ่านมาไม่เคยได้รับคำตอบใดๆจากฝ่ายหญิงเลยจะเลิกคบหรือว่าอย่างไรซึ่งได้บอกกับครอบครัวของตนเองว่าจะขอสินสอดและทองมั่นคืนแต่แม่ของฝ่ายหญิงก็ยืมไปเงินที่แม่ของฝ่ายหญิงยืมไปแต่ก็ไม่ได้คืนเต็มจำนวนตนก็ยอมจบแต่ว่าฝ่ายหญิงอ้างว่าไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมต้องคืนด้วยทั้งพฤติกรรมก็บ่งบอกชัดเจนแล้วว่าตีตัวออกห่างเนาะไม่มีจะให้หากอยากได้ก็ให้ไปฟ้องเอาอันนี้ก็ฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงก็บอกว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรจะเอาคืนทำไมอ้าวแล้วอยู่ด้วยกันหรือเปล่ายังไงนี่ฝ่ายหญิงก็เสียไปหรือเปล่าหรือฝ่ายชายได้มา เอ้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ข้อเตือนใจสำหรับหนุ่มๆนะพ่อแม่เขาก็เชียร์ใจแทบขาดให้ไปมั่นไปหมายไปสู่ขอพอเชียร์เสร็จเรียบร้อยก็เชียร์เลิกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะลงเอยอย่างไรเนาะคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามอีกข่าวครับอันนี้รวบหัวโจกแชร์ลูกโซ่ชาวจีนหนีซุกไทยมีความเสียหายกว่า 5,000 ล้านมีอีกแล้วข่าวนี้12ตุลาคมเมื่อวานนี้ครับพันตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์
ผู้บัญชาการสตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านรวมไปถึงชุดสืบสวนหนึ่งก็ลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามข้อมูลประสานจากทางการจีนเปิดปฏิบัติการรวบผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนก็คือมิสเตอร์แชงอายุ39ปีอันนี้เป็นนามสมมุติสัญชาติจีนครับถูกออกหมายจับโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณเขตสางผิงนครปักกิ่งในคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยมีข้อมูลความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งกว่า 1,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทจนมุมบริเวณหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงชลบุรีนะครับอันนี้ก็จากแล้วไปจับได้แล้วนะครับกรณีหมายจับที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศก่อนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสอบถามผ่านล่ามเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายก่อนควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3บก.ส.ส.สตม.ที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับโดยทางด้านผบช.สตม.คนใหม่พันตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ก็เดินหน้าสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ที่ต้องหาชาวต่างชาติพร้อมยกระดับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังมุ่งรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนภายใต้หลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับอีกข่าวครับยังหนีไม่พ้นหนุ่มจีนหัวขโมยอาศัยผู้โดยสารหลับลักของมีค่าลักบัตรเครดิตบนเครื่องบินด้วยเมื่อวานนี้13ตุลาคมครับพันตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชคผู้บังคับการตำรวจนครบาล2แล้วก็คณะตำรวจผู้ใหญ่หลายท่านร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานกรุงเทพมหานครดอนเมืองทำการจับกุมตัวนายเจิ้งยูเฉียงสัญชาติจีนอายุ51ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดลักทรัพย์ในท่าอากาศยานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในการประกันที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนพร้อมตรวจยึดบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือ2เครื่องธนบัตรประเทศต่างๆมีธนบัตรของเวียดนามของญี่ปุ่นของฮ่องกงอเมริกามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อียิปต์ฟิจิฮังการีซาอุดีอาระเบียเบลารุสรวม12ประเทศธนบัตรไทยอีกกว่า 35,950 บาทโดยจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับเรื่องของเรื่องก็มีผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองว่าตนได้เดินทางมาจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองจากนั้นก็พบข้อความในของธนาคารแจ้งว่ามีบัตรมีรายการใช้ที่มณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนจำนวน 4,000 หยวนหรือประมาณ 20,000 บาทไทยแต่ทำรายการไม่สำเร็จเมื่อตรวจสอบแอปพลิเคชันธนาคารก็พบว่ามีการใช้บัตรรูดซื้อสินค้าอีกจำนวน3รายการในวันเดียวกันรวมเป็นเงิน 62,000 บาทขอไปรับ 62,000 ดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 265,067 บาทอ้าวอยู่ดีๆเงินก็หายไปตั้ง 206,000 ก็เลยเชื่อนะครับว่าถูกคนร้ายขโมยบัตรเครดิตในกระเป๋าที่อยู่บนช่องเก็บของเหนือที่นั่งผู้โดยสารไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกรายเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองด้วยกันว่าตนเองได้เดินทางมาจากสนามบินเชียงใหม่มาลงที่สนามบินดอนเมืองก่อนจะตรวจสอบทรัพย์สินก็พบว่าเงินสดจำนวน 25,000 บาทและบัตรเครดิตได้หายไปจากกระเป๋าในช่องเก็บสัมภาระบนเหนือศีรษะซึ่งเพื่อนผู้โดยสารก็เป็นผู้เสียหายเห็นชายผู้ลักษณะคล้ายชาวจีนมีท่าทางไม่น่าไว้วางใจยืนรื้อค้นอะไรบางอย่างจึงบันทึกภาพเอาไว้ด้วยเมื่อลงจากเครื่องผู้เสียหายก็พบว่ามีข้อความแจ้งการตัดยอดชำระผ่านบัตรเครดิตออกไปจากธนาคารจำนวน4ครั้งโดยทำรายการไม่สำเร็จ2ครั้งและทำรายการสำเร็จ2ครั้งคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ 27,595 บาทโดยเป็นการตัดยอดไปยังมณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนซึ่งผู้แจ้งไม่ได้เป็นผู้ใช้ยอดดังกล่าวจากแนวทางการสืบสวนก็พบคนร้าย
นี่แหละคือนายเจิ้งหยูเฉียงนี่แหละก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับได้พร้อมของกลางจำนวนดังกล่าวที่ผมนำเรียนนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเดินทางโดยเครื่องบินพฤติการของคนร้ายกลุ่มนี้ก็จะมีการซื้อโดยตั๋วโดยสารเครื่องบินเมื่อเครื่องขึ้นประมาณ30นาทีก็จะใช้จังหวะที่ผู้โดยสารนี่เริ่มพักผ่อนลุกไปบริเวณที่เก็บของสัมภาระเหนือที่นั่งผู้โดยสารทำทีหาของตนเองแต่แท้จริงแล้วกำลังค้นหาทรัพย์สินของผู้อื่นที่เป็นเงินสดและบัตรเครดิตโอ้เก่งเหมือนกันเนาะรู้เหมือนกันว่ากระเป๋าในมีเงินสดกระเป๋าในมีบัตรเครดิตก็เลยเชื่อว่าไม่ได้ทำเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนครับจะเห็นได้ว่าผู้เสียหายจะได้รับความอาจจะได้รับข้อความหลังเครื่องบินลงไม่เกิน5นาทีรวมถึงปลายทางถูกใช้จ่ายในมณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนเหมือนกันจึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีการพกเครื่องรูดบัตรใส่กระเป๋าเดินขึ้นเครื่องไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บทรัพย์สินของมีค่ารวมถึงบัตรเครดิตถึงแม้จะเก็บในกระเป๋าที่ตนเองถือขึ้นเครื่องไปไว้ในช่องสัมภาระเหนือที่นั่งก็ตามคนร้ายอาจจะแฝงตัวมาในคราบผู้โดยสารและก่อเหตุได้จู่ๆก็เงินหายไปหลายแสนหลายหมื่นหลายพันแม้แต่เป็นร้อยก็ยังเสียดายนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพหมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนผู้ไทยมูลนี้แล้วนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ที่เดียวกันกับวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครและตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับพึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อปวดต่างๆตามร่างกายนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: ขอพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายทรงประทิสุนทิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิลาทรงถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้สุดแดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปรุงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นพระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์ทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่ๆว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน ข้าแต่อลักขเทวดาม
2: ีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบ
3: โปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว
2: ้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้าก
3: ับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในคุ้มนรกเถิดอาเมนพระฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าทรงพระเมตตาเทอญดวงฤทัยอันนิรมลของพระนางมารีช่วยวิงวอนเทอญ

0: เช่นพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญให้กับคุณตาสุภาพสุขสง่าเจริญคุณตาแดงโอกาสวันคล้ายวันเกิดก็ขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรสุขภาพเป็นพิเศษและสุขสำราญให้กับคุณยายระออสุขสง่าเจริญครอบครัวคุณสุรศักดิ์สุขสง่าเจริญและก็ลูกๆหลานๆทุกๆคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของมาริอาหายยวงยุกเปโตเรืองมาริอาบนอันตนทุนยวงกูบาเปโตหายเปโตบุญช่วยเปโตเตียมมาริอาบุญเยี่ยมมาริอาชูศรีมาริอาเลื่อมพันเปโตดองเปโตเสงี่ยมลาฟาแอนไลมาราธาสารเปโตหนูรักมาริอายายเฮืองยอแซปประสงค์มาริอาลานเปาโลคะเนตเปโตโกศลซิเซอร์อันโตนิอาซิเซอร์แคทเธอรีนเชชิริอาชุติมาอันนาประมวลมีคาแอนอิสรานุวัตเทเรซาณภาพรเปโตจันไทมอนิกาอินตาโนเอลประจักษ์กาทาลีนาวิไรฟังซิเซเบียไพรัตมาริอาสว่างยอแซปกุมแสงอักเนสบุญไตรอักเนสบุตรไตรเปโตอูทองเปโตคำเผือนมาริอาอัชรากาทาลีนาสุภาพรโดมินิกพรณรงค์ฟังเซซีเวียฟังคีมาริอาลดสาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับอุทิศในดวงวิญญาณของอากาธาสนไลลำพายยวงบัพติสชวนมาเหนือกลางอันนาคำเลียนกาทาลีนาบันเยี่ยมกาทาลีนาธรรมเนียมคุ้มครองยอแซปเพชรนาวรายศรีวิไรเปโตประเสริฐพงพิษและญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ลงรับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงอุทิศในดวงวิญญาณของฟังซิสโกพังคีเทเรซาลดสาศรีบวรกุลยวงทองสุขมาริอาบัวเรียนศรีบวรกุลยวงปีดาเปโตสาโลดศรีบวรกุลโทมัสชัยยามีคะแอนชาดาศรีบวรกุลและคุณพ่อยอแซปตักกวิทเวียนชัยอุทิศในดวงวิญญาณของเปโตสุภาพทองอันตังกาทาลีนาจุนลาเยโนเวฟาหนูทอมมัทธิวเสนออักเนสประชาทองอันตังเปโตไตใสทรงพลมาราธาอุดรเปโตมาดีทรงพลเทเรซาบุญมาทรงพลและวิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงภาวนาเพื่อสุขภาพคุณพ่อประสงค์คุณพ่อกำจัดและเป็นพิเศษให้กับคุณพ่อพรทวีโสรินสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสือชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตภรดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอานงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทาวรเซอร์แอนเจลินผิวเกี้ยงมาริอาจิรพันธ์จันลายอนบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินเทอร์วีใจเสรียอแซปสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชนยืน
1: เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: อาเมน
1: ขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
2: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจ และด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาไพบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
2: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระสถานของพระองค์นำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบแต่กิจการที่ดีงามเสมอทั้งนี้ขอพึ่งบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
3: ์อาเมน
4: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องพระคริสต์เจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วฉะนั้นจงยืนหยัดมั่นคงและอย่าเข้าเทียบแอกเป็นทาสอีกเลยจงฟังเถิดข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเข้าสุนัตพระคริสต์เจ้าก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งกับทุกคนที่เข้าสุนัตว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อด้วยท่านที่คิดว่าเป็นผู้ชอบธรรมอาศัยธรรมบัญญัติก็แยกตัวออกไปจากพระคริสต์เจ้าและขาดจากพระหันสถานส่วนเรานั้นพระจิตเจ้าทรงนำเราให้รอคอยความชอบธรรมที่หวังจะได้รับจากความเชื่อเพราะในพระคริสต์เยซูนั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนั้นไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญก็คือมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำอาศัยความรักพระวาจาของพระเจ้า
2: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเถิดโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นตามพระสัญญาของพระองค์เชิญรับ

โปรดอย่าทรงดึงถ้อยคำสัตย์จริงออกจากปากพระข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าวางใจในพระวินิจฉัยของพระองค์เชิญรับ

พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผลสามารถวินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายอาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายอาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด

ครับขอสวัสดีคุณพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์สังฆนิกายแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านนะครับเราคงคุ้นเคยนะครับกับคำพูดติดปากของพวกเรานะครับจนบางครั้งเราอาจจะไม่คิดว่ามันมีความหมายอะไรกินข้าวกินข้าวมากินข้าวเด้อนี่แหละครับคือคำทักทายง่ายๆเป็นคำเชื้อเชิญง่ายๆนะแต่ถ้าหากเรามองกันลึกๆมีความหมายหมายถึงการให้การต้อนรับหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจหมายถึงความเป็นกันเองนี่แหละครับคือคำพูดติดปากที่คนบ้านเฮากะเว้าคนที่อยู่ใส่กะเว้าคือเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นคนไทยก็คือมันอาศิประมาณนี้แหละนะครับคือมากินข้าวนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวรสารที่เราได้ยินนะครับชาวฟาริสีทูลเชิญพระเจ้าไปเสวยพระกยาหารซึ่งในพระวรสารของนักบุญลูกานะครับเราจะได้ยินพระเจ้านะครับถูกเชิญไปกินข้าวนะครับหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นอะไรที่แปลกคนเชิญนะครับอาจจะเชิญไปด้วยบางอย่างนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือเชิญไปปั๊บนะครับไม่รู้จะให้การต้อนรับอย่างดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก็หมายความว่านะครับคนที่เชิญไปไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามธรรมเนียมโดยตรงเพราะว่าเวลาที่เชิญไปของบริบทของชาวยิวก็คือเวลาที่เชิญไปบ้านใครนะครับจะมีคนรับใช้พยายามที่จะเอาน้ำมาเพื่อจะให้ล้างเท้าล้างมือนะครับแต่ตรงนี้เหมือนกับว่าตัดขาดตรงนี้ไปสิ่งที่ชาวฟาริสีกระทำก็คือไม่ได้ให้การต้อนรับจากใจจริงนะครับแต่จ้องที่จะจับผิดว่าพระเยซูเจ้าทำผิดอะไรดังนั้นนะทำให้นะครับมื้ออาหารหรือคำว่ากินข้าวจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปแทนที่จะเป็นการต้อนรับนะครับแต่เป็นการเหมือนกับว่าถ้าภาษาทางตำรวจก็เหมือนกับว่ารอซื้อนะครับว่าดูว่าไอ้คนนี้จะผิดเมื่อไหร่จะได้จัดการจะได้ตำหนิจะได้ติเตียนซึ่งนะครับทำให้ความหมายที่แท้จริงของคำว่ากินข้าวพังทลายไปและพระเยซูเจ้านะครับก็ได้ตำหนิชาวฟาริสีซึ่งนะครับชาวฟาริสีถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเหมือนกับว่าคนเขียนกฎดังนั้นเมื่อเขาเห็นอะไรที่ผิดไปนะครับเขาสามารถที่จะพูดได้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนกฎนั้นขึ้นมาแต่ยากที่จะลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้ก่อตั้งหรือว่ากำหนดขึ้นมาพระเยซูเจ้านะครับบอกว่าท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาเพราะสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการที่จะเน้นย้ำนะครับแม้กระทั่งมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักกลับเปลี่ยนไปไม่ได้พระเยซูเจ้าไม่ได้ถูกเชื้อเชิญจากใจจริงแต่ถูกเชื้อเชิญเพราะอะไรบางอย่างนี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูเจ้านะครับต้องการที่จะย้ำเตือนพวกเราที่รับฟังพระวาจาของพระองค์ภายในภายนอกจะต้องสัมพันธ์กันสิ่งดีงามจะต้องออกมาจากภายในเพราะว่านะครับการเสแสร้งจะเป็นอะไรที่ทำง่ายแต่ไม่คงอยู่แต่อะไรที่มีความจริงใจเราสามารถสัมผัสได้ดังนั้นนะครับคำว่ากินข้าวจึงเป็นอะไรที่เราแต่ละคนสามารถสัมผัสได้ว่าออกมาจากใจจริงของการให้การต้อนรับของความไว้เนื้อเชื่อใจของความปรารถนาดีที่ผู้พูดนะครับอยากจะแบ่งปันให้กับผู้ที่รับฟังและผู้รับฟังนะครับก็สัมผัสถึงจุดนี้นะครับแม้ว่าอาจจะมีความเกรงใจอาจจะไม่ได้กินแต่ก็รู้สึกได้ว่านะครับมีความจริงใจในระหว่างบทสนทนามีความจริงใจในสถานการณ์นั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพสำหรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเทอญ
1: ข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้มีความเชื่อคารวะกิจนี้แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: โดยกับหลักระลึกถึงพระองค์
0: ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนั้น
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิตรคนที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระปิยบุตรเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยอาศัยพระวจนะคือองค์พระบุตรซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นพระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าทรงมาเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงกลางพระกรรับทรมานเพื่อทำลายความตายให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏทั้งนี้เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไปจะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระศิริรุ่งโรจน์พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญโดยพร้อมเพียงกันว่าดัง

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อกันเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศรัตนำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้สำเร็จพระชนมาชื่อพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมันดาลชีวิตกับเทระเหตุอมันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นรูปกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอตุลวิลเดชบรรดาพระสังฆราชตรอดคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นตระกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้ความเกิดจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเป็นต้นโอกาสวันแค่เมื่อเกิดของลุงแดงนายสุภาพและก็ครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรสุขภาพหน้าที่การงานและก็อุทิศข้าพเจ้าภาวนาให้กับลูกยันของญาติพี่น้องพุ่งรับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์เป็นต้นคุณพ่อพรทวีคุณพ่อชำนาญลงจริงญาติพี่น้องของเราที่กำลังเจ็บไข้ด้วยอยู่ด้านนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญยราศีมรณสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพพระองค์ทรงพระสิริโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
4: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
4: พระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระญาณจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าให้แผ่ขันธ์ชนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นกระทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายในตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เห็นว่าพระนามจักรพระบิดาและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับข้าสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน โปรดทรงอภัยโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
4: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
4: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ลบล้างผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าข้าพเจ้าให้สุขควรได้รับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: วันนี้ก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณตาสุภาพสุขสง่าเจริญหรือว่าคุณตาแดงนะครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณตาแดงนะครับคุณตาแดงพร้อมกับครอบครัวนะครับคุณยายละออสุขสง่าเจริญและก็ลูกหลานก็ได้ทำบุญนะครับสุขสันต์มาโอกาสวันคล้ายวันเกิดและก็อุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับและก็หลังมิสานะครับก็มีของแจกให้กับพี่น้องที่มาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้นะครับวันนี้เวลา10นาฬิกาขอเชิญพี่น้องร่วมมิสาปงศพของยูริอาลุงนภาบุตรดีด้วงนะครับภรรยาของคุณหมอดำนะครับมิสาเวลา10นาฬิกานะครับและในโอกาสนี้นะครับในนามของคุณพ่อจาวาดก็ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อวัฒนาศรีสาวันนะครับหรือว่าคุณพ่อจอนนะครับที่ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้และในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสได้มอบกรอบรูปแสดงความยินดีกับสังฆนุกรใหม่นะครับสังฆนุกรอดุลวิทย์สุขสง่าเจริญเจริญพงษ์นะครับขออภัยนะครับเจริญพงษ์นะครับไม่ได้จอนข้างหน้าเลยครับขอคุณพ่อเจ้าอาวาสได้มอบกรอบรูปนะครับแสดงความยินดีนะครับหรือว่าบเดจอนนะครับเป็นลูกครึ่งมิสังทะเลกับมิสังจันทบุรีนะครับพ่อก็คือคุณประวิทย์เจริญพงศ์นะครับนี่คือลูกชายของคุณประวิทย์เจริญพงศ์นะครับโอกาสนี้แม่อยู่นครนะครับขอเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสครับ
1: นั่นแหละขอบใจพ่อจอนแล้วก็ยินดีต้อนรับบดีจอนคือกันในบดีจอนสังคณุกรเป็นลูกของประวิตรนะส่วนแม่ก็เป็นคนที่หนองแสงนะนครพนมแต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านไปอยู่ที่นครนายกก็เลยลูกชายก็เลยสังกัดนะเข้าคณะพื้นเมืองของมิสังจันทบุรีนะก็เป็นลูกหลานของมิสังเราก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแม่ก็เป็นคนหนองแสงพ่อก็ประวิตรเจริญพงศ์เป็นคนท่าแรกก็ภาวนาให้บเดอได้นะมีความมั่นคงในกระแสเรียกในการรับใช้พระเป็นเจ้าต่อไปอนาคตแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรลุงแดงด้วยเด้อนะให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรพระเป็นเจ้าพร้อมกับครอบครัวนะก็เป็นครอบครัวที่นะทำบุญนะช่วยให้กับทางวัดทางวาตลอดก็ภาวนาให้แก่กันและกันนะขอพระเจ้าอวยพรทั้งคุณพ่อจอนแล้วก็สังฆนุกรจอนนะให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในการที่จะดำเนินชีวิตนะตามกระแสเรียกของพระเจ้าได้อย่างดีนะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ

0: อันดับแรกนะครับขอเชิญพระเดชสังฆานุกรได้พูดอะไรกับพี่น้องนะครับแม่อยู่นครพ่ออยู่ท่าแร่นะครับแต่ย้ายไปอยู่นครนายกนะครับ
1: ฮัลโหลครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณพ่อเจ้าวาดบรรดาคุณพ่อนะครับแล้วก็พี่น้องสัตบุรุษทุกคนผมชื่อบรรดาจร

ที่วัดแห่งนี้นะครับหลังจากที่คุณพ่อเฉลิมศิลป์นะครับได้ชวนมานะครับถ้ามีโอกาสให้มาร่วมช่วยพิธีกรรมนะครับก็ที่ผมมาครั้งนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวานนะครับผมได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความดีกับคุณพ่อเพื่อนที่เพิ่งบวชใหม่นะครับคุณพ่อโอก็คือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันนะครับก็ถือโอกาสมาสวัสดีคุณพ่อเฉลิมศิลป์แล้วก็มาช่วยพิธีกรรมณอาสนวิหารแห่งนี้นะครับก็เห็นบรรยากาศบรรดาชุมชนความเชื่อวัดท่าแร่นะครับมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันนะครับบางอย่างผมไม่เคยเห็นผมก็ได้เห็นที่นี่นะครับในการมีการฟ้อนรำกันนะครับก่อนพิธีบวชนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือกันในการทำอาหารแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับเห็นบรรดาเด็กๆนะครับก็มีความชื่นชมยินดีผมมักจะมาที่นครพนมและท่าแร่อย่างน้อยปีละครั้ง2ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นนครพนมเนี่ยก็จะไปบ่อยหน่อยเพราะว่ามีญาติฝั่งแม่อยู่ที่นู่นนะครับส่วนฝั่งพ่อก็ได้ย้ายไปอยู่ภาคกลางแล้วนะครับแต่ก็ยังมาอยู่เวลามีเสกสุสานอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณบรรดาพี่น้องที่ร่วมใจกันภาวนาให้กับผมนะครับและผมก็สัญญาว่าจะภาวนาให้กับพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรด้วยนะครับ

0: เชิญยืนครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระบุตรแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
3: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วให้เราไปประกาศพระวาจาของพระเจ้าเถิด
2: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาเป็นได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าปรองทรงเรียกบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคาลาวาสและเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดพ้น
1: ของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย
0: ์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมปรีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศ

0: ประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค
1: ์และขอพระองค์โปรดประทานพระพร
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญราศีด้วยเถิด
1: อาเมน
0: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม
0: ่ประยามเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้องของลูกแต่เปิดเชื่อลูกให้พ้นภัยสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมารดารีผู้ทรงได้รับพระพรทูตสวรรค์ของพระเจ้า
1: พระองค์ทรงพระกรุณาม
0: อบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านประทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้า
1: ในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน
0: เยซูมารีโยเซฟ
1: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ
0: สติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในสิ่งในพรของท่านด้วยเถิดพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวดามีคาแอล
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระ

ทอ่านจากพระโอรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: จ่ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
2: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐ